0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 น.ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มัยชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่ชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ป.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้นะโดยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
12: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
12: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกานา0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อกรมพระศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราไสอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1 อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยประสานตบเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทเจรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโหชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6ต่อ4และ6ต่อ3โทเจรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิภาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6ต่อ2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยโหชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCEใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมาก

0: ที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
12: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้ว

0: แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมธรรมกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
0: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไปได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างนี้ครับ
1: ตัว
0: สมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก
1: ็
0: เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
1: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยอะค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
0: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับ
1: แ
0: ต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะนายทะเบียนท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปดูที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
1: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
0: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ หนึ่งก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงเนี้ยที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญนิดที่3คือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
0: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
1: ค
0: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมาย แต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาต
1: ุ
0: ลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้ไปใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล
1: ้
0: วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล
1: ้
0: วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อาจจะพี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรี จึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
5: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ชื่อเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
4: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
6: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
2: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข่าวเล่าประเด
7: ็
2: น
7: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วน

0: หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
1: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม
0: ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
1: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
0: ทางนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันนภาแสงตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
4: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อม แล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจน

0: แล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะคุณมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
1: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
2: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
1: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
4: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
5: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
4: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ถูกทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะ คือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและวันนี้ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีประเด็นเด่นน่าสนใจหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทลายการโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมเมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องที่สองนะฮะก็คือเรื่องของค่าไฟแพงนะครับ
2: ค่
1: าไฟจริงๆอาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าพอสแกนดูค่าไฟที่เป็นยอดสุทธิในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยมีค่าไฟแฝงคือเรื่องของไฟส่องสว่างตามถนนนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นมานานเป็น10 20 30 40ปีหรือเปล่านะครับตอนแรกบอก10ปีพอไปดูอีกข่าวนึงบอก40 50ปีมาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้พอเราเพิ่งจะรู้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีกระแสกันขึ้นมาแล้วครับอะไรที่ถูกเก็บมานานแล้วแล้วเพิ่งจะรู้เนี่ยก็มีกระแสต่อต้านบอกโอ้ยไม่อยากให้เอาตรงนี้มารวมกับค่าไฟเพราะทุกวันนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วประกอบกับกระทรวงพลังงานเนี่ยโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็มีนโยบายในการลดค่าไฟและคุณเอกนัทก็ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อวานซืนนี
2: ้
1: นะครับนำมาสู่เรื่องของประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของไฟส่องสว่างข้างทางเนี่ยควรที่จะให้ประชาชนรับภาระต่อไปหรือไม่ซึ่งดูแนวโน้มท่านนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกคุมนะฮะคือกระทรวงมหาดไทยคุมการไฟฟ้าการประปาด้วยนะครับก็ประสานเสียงกันว่าต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะอันนี้เป็น2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลุยต่อเนื่องจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร 75,000 หมู่บ้านนะครับสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับข้อมูลเกษตรระดับหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญต่อการวางแผนภาคเกษตรอย่างไรบ้างคะแล้วทำไมทางสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะต้องจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่าฮีโร่ของเราในการทำเรื่องนี้คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้านนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยให้มีความครบถ้วนและทันสมัยมากขึ้นเนี่ยซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นต้นน้ำของทางการคำนวณหรือการประมวลผลทางสถิติการเกษตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประเมินผลผลิตประเมินต้นทุนรายได้หรือว่าคาดการแนวโน้มทิศทางราคาหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะครับซึ่ง เมื่อเราทำฐานข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยหรือว่ากรอบข้อมูลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราทำกันทั้งประเทศแบบที่เรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะทำให้ใช้เวลานานแล้วก็เป็นภาระกับทางท่านพี่น้องอกม.มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำภาพรวมหรือว่ากรอบตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำเรื่องนี้คือว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลเช่นเรื่องของการประเมินว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับสามารถบริหารต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของราคาปัจจัยผลิตนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศนะครับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะรับภาพที่เรียกว่านำไปหารือปรึกษากันว่าเราจะมีการรวมกลุ่มการแปรรูปหรือการตลาดเพื่อรับมือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรรับประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะประเมินหรือว่าจัดการรายได้หรือว่าการจัดการการใช้จ่ายที่จะซื้ออาหารมาบริโภคได้แล้วส่วนทางภาครัฐหรือทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมาประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีการออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อให้การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2566ครับจนถึงปีนี้นะครับ4ปีแล้วครับคืบหน้ายังไงบ้างครับ
3: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่2566ครับเราทำฐานข้อมูลภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราทำไปแล้ว 56,000 หมู่บ้านใน68จังหวัดสำหรับปีนี้นะครับเราจะทำเพิ่มอีกประมาณ 18,000 หมู่บ้านใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าเราทำครบ 75,000 เนี่ยเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานในระดับที่ได้มากขึ้นทั้งนี้นั้นก็ต้องยืนยันว่าความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือของทางอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรในแต่ละหมู่บ้านที่เราทำมาแล้วแล้วกำลังจะทำต่อเนื่องในปีนี้รวมทั้งเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ล่ะคะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่ะ
3: ครับที่เราต้องรบกวนทางพี่น้องอกม.เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอกม.เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้บริบทภาพรวมของหมู่บ้านรู้ว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรอะไรนะครับสามารถประสานงานกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีระบบเรียกว่าใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะใช้กระดาษในการบันทึกนะครับหรือการจดนับแต่วันนี้นะครับเราใช้ระบบเรียกว่าระบบดิจิตอลเรียกว่าฟาร์มอาสาซึ่งเป็นการออกแบบให้ทางท่านอกม.ได้ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดนะครับซึ่งจะและรองรับข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ26ชนิดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าใจว่าภาระของการทำงานครั้งนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราเรียนว่าอกม.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับทางสำนักงานสินค้าเกษตรทางกรมเสริมเกษตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแนะนำและก็ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับทางอกม.เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและนำมาใช้ได้จริงแต่แล้วก็ตามครับก็ดังเรียนไปยังทางพี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับเพื่อใช้วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดทำสถิติการวิเคราะห์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเราก็มีหลักการว่าข้อมูลของท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นครับ
2: คร
1: ับเมื่อฐานข้อมูลเกษตรกรระดับหมู่บ้านครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วนะครับเกษตรกรประชาชนและภาครัฐจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านฮะ
3: ครับก็เน้นย้ำอีกทีครับข้อมูลทั้งนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมว่ากรอบ รอบตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่มีมากน้อยเท่าไหร่ปลูกที่ไหนใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อนำมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าเราก็จะมาจัดทำสถิติการเกษตรซึ่งหมายความว่าเราเมื่อเวลาเราจะไปติดตามไปสำรวจนะครับว่าปริมาณผลผลิตในปีหน้าจะมากจะน้อยอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีการสุ่มจากกรอบของภาพรวมตัวนี้ซึ่งก็จะเอามาประมวลผลแล้วก็เอามาพยากรณ์แล้วก็มาสร้างเรียกว่าสร้างซีนาริโอเพื่อให้เห็นฉากทัศน์ในหลายๆภาพนะครับซึ่งเมื่อเราได้การพยากรณ์หรือการประเมินฉากทัศน์แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับก็ได้ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างไรปริมาณในอนาคตจะเป็นอย่างไรราคาในอนาคตจะมีความผันผวนแค่ไหนซึ่งเมื่อพี่น้องเกษตรกรทราบเลยเนี่ยก็จะไปวางแผนการผลิตว่าเราควรจะปลูกพืชตัวนี้หรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะปลูกแล้วที่จะหลบหรือว่าหลีกสถานการณ์ภัยบัติอย่างไรหรือว่าเราจะปลูกหรือว่าเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาของการออกผลผลิตเพื่อไม่ให้ออกกระจุกตัวซึ่งในช่วงออกกระจุกตัวก็จะมีทำให้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายราคาก็จะปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นทำให้พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับก็คือพัฒนาให้เกษตรกรปัจจุบันเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมีการวางแผนที่จะเพาะปลูกนะครับไม่ทำให้เกิดการขาดทุนแล้วก็ทำให้เกิดกำไรกำไรมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือการทำฐานข้อมูลเกษตรกรในระดับหมู่บ้านนะครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมาคืบหน้าเป็นอย่างมากครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง 18,000 หมู่บ้านนะครับอันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งก็จะรีบทำให้ครบตามเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับก็คือเมื่อมีฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถวางแผนเพาะปลูกอะไรต่างๆได้และภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปดูแลช่วยเหลือประชาชนหรือประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเพาะปลูกอะไรต่างๆได้นะครับเพราะสมัยนี้เนี่ย ไม่ได้มองแค่เรื่องของคิดจะปลูกอะไรทำอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการก็ได
2: ้
1: นะครับถ้าสินค้าอะไรที่ผลิตออกมาเยอะๆในช่วงฤดูกาลหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับถ้าเกษตรกรทราบว่าช่วงไหนเนี่ยควรปลูกอะไรและได้กำไรมากๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดประโยชน
2: ์
1: นะครับสามารถวางแผนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับในอดีตเคยได้ยินไหมฮะประธานาธิบดีลินคอล์นนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับอับราฮัมลินคอล์นบอกว่าถ้าให้เวลาผมเนี่ย6ชั่วโมงในการที่จะตัดต้นไม้ทั้งป่านะครับ6ชั่วโมงนะฮะท่านบอกว่า 3-4 ชั่วโมงแรกท่านจะใช้เวลาในการรับขวานให้คมเสียก่
2: อ
1: นที่จะตัดต้นไม้เหล่านี
2: ้
1: นะฮะอันนี้คือการวางแผนถ้าขวานนั้นทื่อแล้วเนี่ยตัดยังไงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ตัดยังไงต้นไม้ก็ไม่ได้ตามเป้า
2: อ
1: ันดับแรกต้องวางแผนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลเหมือนคนที่จะขุดดินเนี่ยสองคนคนหนึ่งขุดดินเหนียวอีกคนหนึ่งขุดดินร่วนกว่าจะได้หลุมเพื่อที่จะเพาะปลูกต้นไม้เนี่ยมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นการวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเพาะปลูกในสมัยนี้จะไปพึ่งพระพิรุณรอฟ้ารอฝนจะไปคิดว่าอ้อพื้นที่นี้เนี่ยมันจะต้องปลูกพืชชนิดนี้ส่วนหนึ่งนะถูกต้องนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยดินดีและเหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้นชนิดนี
2: ้
1: แต่เมื่อเราทราบว่าอ้าวถ้าปลูกแล้วเนี่ยมันขาดทุนจะปลูกไหมครับ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ก็ไม่ปลูกนะครับดังนั้นแล้วฐานข้อมูลตัวนี้มันก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้นะครับไปดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุดซอยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยเมื่อเย็นของวันจันทร
2: ์
1: บอกว่าบินค่าไฟการคิดค่า FT เนี่ยมันมีการนำค่าไฟที่เป็นไฟริมทางริมถนนเนี่ย มารวมในนี้ด้วยนะครับประชาชนก็บอกว่าอ้าวเพิ่งจะรู
2: ้
1: เออแล้วชอบไหม
2: ก็น่าจะไม่เพราะว่าภาระมันเพิ่มขึ้น
1: เออคือภาระมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นภาระมันมีอยู่แล้วที่เราจ่ายทุกเดือนแต่เราเพิ่งตระหนักเอ๊ะว่าอ้าวมันอยู่ในนี้ด้วยเหรอ
2: ใช
1: ่พอประชาชนรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกระแสขึ้นมาบอกทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเอาไฟสองทางสองถนนเนี่ยมาคิดไอ้เราก็คิดเป็นสารตั้งต้นว่าอ๋อนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลนครอบต.อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นบริการสาธารณ
2: ะ
1: อะไรที่เป็นบริการสาธารณะมันน่าจะเอาเงินจากภาษีประชาชนโดยรวมเนี่ยไปคิดไม่ใช่เอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาจากบินค่าไฟของประชาชนซ
2: ึ่
1: งเขาก็บอกว่านี่แหละมันคือความไม่เป็นธรร
2: ม
1: ในระบบการคิดเงินค่าไฟอันนี้ประชาชนก็ร้องดังๆให้รัฐบาลได้ยินนะครับนายกได้ยินรัฐมนตรีคมนาคมได้ยินแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานได้ยินนะฮะก็ออกมาตอบโดยท่านนายกนะฮะเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของกรณีดราม่าการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนจนการเป็นดราม่านะครับบอกว่ากำลังแยกให้ออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไรและทำไมจึงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งรัฐมนตรีพลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานตนนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นิดนึงการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที ่ท่านนายกดูแลตรงนี้ตัวเลขก็ไม่น่าจะได้มาช้ายากนะฮะประกอบกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กระทรวงพลังงานก็อยู่ในพรรคเดียวกับคุณอนุทินก็คือพรรคภูมิใจไทยการประสานงานเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะยากวันนี้ควรมีคำตอบจากฝ่ายการเมืองว่าจะมีแนวทางอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่เกิดดราม่าและเกิดกระแสลบกับรัฐบาลนะฮะอันนี้ในทางการเมืองถามต่อไปครับว่าอ้าวแล้วประชาชนต้องแบกภาระตรงนี้ต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนะครับคือท่านนายกก็มองว่าก็คงไม่ให้ประชาชนแบกภาระต่อไปหรอกนะครับส่วนการที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะพอทราบเรื่องนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าจะให้กระทรวงคมนาคมไปจ่ายค่าไฟตรงนี้แทนประชาชนเนี่ยนะฮะแยกออกมาเนี่ยท่านบอกว่าแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวก็เลยไปถามนายกบอกคุณพิพัฒน์ปฏิเสธแล้วไงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกระทรวงคมนาคมไม่ไหวนะนายกว่ายังไงนะครับนายกบอกว่าเขาต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงซึ่งตอนนี้เรากำลังลงไปตรวจสอบเรายังไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าอย่างที่ว่าและยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าจริงเราก็จะไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากท่านนายกบอกว่าจะไม่ให้ประชาชนแบกรับแน่นอนแต่ว่าก็คงต้องไปดูว่ามันจะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรนะฮะคุณเอกนัทเสนอเมื่อวันก่อนนะครับเรื่องของการติดมิเตอร์ไฟเนี่ยแยกเป็นพื้นที
2: ่
1: นะฮะอาจจะแยกเป็นเสาๆนะครับอันนี้มองว่าอันนี้ผมมองเองนะฮะยากยากคือต้องไปเสียค่ามิเตอร์แล้วมันก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณมากนะครับตรงนี้อาจจะทำได้ยากแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะต้องคือโจทย์ตอนนี้คือต้องพยายามดึงค่าไฟตรงเนี้ยที่คิดจากประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยออกมาแล้วก็หาหน่วยงานเจ้าภาพหรือกองทุนงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะรับผิดชอบตรงนี้แทนประชาชนมีเรื่องที่น่าตกใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหน
2: ะ
1: นะครับท่านนายกก็บอกว่าที่ตนได้ยินมาคือ30 ถึง 40ปีแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนผมได้ยินคุณเอกนัทบอกว่า10ปีเมื่อวานท่านนายกบอกว่าได้ยินมาว่า30-40ปีแล้วนะครับที่ประชาชนแบกรับภาระตรงนี
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมมองนะฮะค่าไฟค่า FT ไม่ได้สูงเหมือนปัจจุบันนี
2: ้
1: 30-40ปีที่แล้วเนี่ยประชาชนคงพอแบกรับกันได้แต่ณวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงแล้วก็ค่าครองชีพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงต้องมีการปรับอะไรกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรนะครับไปดูเรื่องของการ โกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเรื่องนี้สาเหตุเนี่ยมันสืบเนื่องย้อนนิดนึง
2: ค่ะ
1: คือมันมีการสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะมีการประกาศสอบท้องถิ่นแล้วก็มีคนที่เขาไปสอบแล้วเขาทำคะแนนได้ดีนะครับ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าโอ้โหผมอ่ะทำคะแนนได้ดีมากเลยแต่ทำไมไม่มีชื่อผมทำไมผมสอบไม่ผ่านพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องร้องไปกับทางนั่นอ่ะต้นสังกัดที่เขาจัดสอบขอดูกระดาษคำตอบปรากฏว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ดูแปลกไหมครับ
2: แปลก
1: พอแปลกปุ๊บเนี่ยเขาก็ร้องไปยังปปช.นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหรือคนเดียวกันก็ร้องไปปปช.มีคลิปเสียงนะคลิปเสียงที่เป็นทั้งติวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเรียกรับเงินบอกว่าอยากสอบได้ต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี
2: ้
1: นะครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่า 350,000 นะครับในตำแหน่งทั่วๆไปนะครับตำแหน่งที่แข่งขันกันสูงเนี่ยในบางพื้นที่700,000 ถึง 800,000 บาทนะครับอันนี้คือการเรียกเงินนะครับซึ่งพอถามว่าเขารับสมัครกันไปเมื่อไหร่ฮะ17กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ
2: ค
1: ่ะ37ตำแหน่ง 6,669 อัตรานะครับประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรจุแต่งตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากตำรวจเนี่ยได้เบาะแสตามที่ผมบอกไป
2: ม
1: ีคนร้องมาอย่างปปช.ตำรวจบก.ปปป.และปปช.ก็ร่วมมือกันนะครับไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งไปเนี่ยมีหมายค้นด้วยนะครับคือก็ไปซุ่มโป่งอยู่แถวนั้นเขาก็เห็นความผิดสังเกตของบ้านหลังหนึ่งนะครับว่ามีข้าราชการนะฮะแต่งชุดข้าราชการสีกากีเลยนะฮ
2: ะ
1: ก็เข้าออกบ้านหลังนี
2: ้
1: นะครับนอกเวลาราชการ17นาฬิกาเป็นต้นไปและออกจากบ้านมา2ทุ่
2: ม
1: แล้วทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เลยน่าสงสัยว่าบ้านหลังนี้ทำไมข้าราชการเนี่ยถึงไปรับจ็อบหลังเลิกงานเป็นประจำ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาไปทำอะไรกันนะครับและมีเบาะแสตรงนี้ด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการ3วันมีการเคลื่อนไหวของบุคคลเข้าออกผิดปกติก็เลยขออำนาจศาลขอหมายค้นนะครับก็ไปค้นอะไรเจอกันมากมายครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้ก็มีการแถลงนะคะจากทางคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของปี2568นะคะคือเรื่องราวเนี่ยก็เท้าความจากที่คุณทรงผลเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้ทางด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะคะท่านรองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือได้รับมอบหมายจากทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะให้ร่วมกับปปช.พอเขาไปติดตามพฤติการบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนาน3วันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างที่บอกนะคะก็พบมีบุคคลเข้าออกต่อเนื่องในช่วงเย็นแล้วก็มีการขนกระเป๋าแล้วก็ถุงต้องสงสัยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจากศาลค่ะซึ่งเขาบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการเนี่ยคือเขาไม่ได้แก้ไขคำตอบจากกระดาษข้อสอบโดยตรงนะคะแต่วิธีการปรับแก้ข้อมูลเนี่ยคือเขาใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือมีการคัดแยกรายชื่อคนที่เขาบอกว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยคือที่ต่างจากผู้สมัครทั่วไปนะคะเสร็จแล้วพอเขาคัดแยกรายชื่อนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะประมวลผลแล้วก็แก้ไขคะแนนในระบบนะคะให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลนะคะถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะในการดูแลเรื่องของการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐค่ะไม่ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็ได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบเนี่ยเข้ามาปฏิบัติราชการแล้วก็ถ้าหากประชาชนท่านใดนะคะพบเบาะแสในการทุจริตก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้เลยที่ทางปปช.นะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบดำเนินการกันไปตามขั้นตอนนั่นเองค่ะ
1: นะฮะก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเนี่ยคือกระบวนการเนี่ยในการโกงสอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเจอเรื่องของข้อสอบรั่วเจาะข้อสอบเกงข้อสอบจะเห็นประมาณว่าก่อนสอบเนี่ยมีแบบนั้นแบบนี้หรือในขณะเข้าสอบเนี่ยจะมีการส่งสัญญาส่งซิกอะไรต่างๆก้อไก่สั่นหนึ่งครั้งขอไข่สั่นสองสามครั้งนะฮะหลังๆเนี่ยก็คือจะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยสมัยผมไปสอบราชการเนี่ยเมื่อ10-20 ปีที่แล้วนะฮะผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการทุจริตเนี่ยผมนั่งสอบอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคนที่นั่งหน้าผมไปประมาณ3คนนะฮะอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เนี่ยหิ้วปีกออกไปเลยครับแล้วก็หายไปเลยในการสอบเนี่ยผมเคยเจอก็จะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยในการตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณใช้โทรศัพท์มือถือสั่นเนี่ยในการที่จะทุจริตในการสอบหรือไม่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในการสอบเนี่ยในข้อสอบปรนัยกกาแบบกากบาทเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการที่จะมีการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสอบด้วยการใช้เครื่องสั่นเนี่ยสั่น1ครั้งกอไก่สั่น2ครั้งขอไข่เนี่ยแล้วเว้นวรรคแล้วหลังจากนั้นก็จะสั่นไปแบบนี้ตลอดจนครบ100ข
2: ้
1: ออันนี้ที่ผมคุยกันมานะกับทางด้านของหน่วยงานที่เขาจับทุจริตสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้เนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยล้ำไปกว่านั้นก็คือว่าเข้าสอบเนี่ยคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบคุณกามั่วไปเลยแล้วก็คุณก็การหัสข้อสอบเนี่ยให้มันตรงหมายความว่าการหัสสอบเนี่ยให้มันตรงนะฮะแล้วแจ้งรหัสสอบเนี่ยกับคนที่เขาจ่ายตังเอาไว
2: ้
1: นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอากระดาษคำตอบของคุณเนี่ยมาแก้ไขในระบบคุณกามั่วแค่ไหนเขาก็จะทำคะแนนของคุณเนี่ยให้มันถูกต้อง 70-80% กล่าวคือเข้าห้องสอบเนี่ยภาคกอภาคขอเนี่ยของสอบท้องถิ่นคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบเลยไปกามั่วแล้วจ่ายตังค์แล้วคุณก็จะได้บรรจุสรุปมันเป็นแบบนี
2: ้
1: นะฮะกระบวนการในการโกงสอบนะครับแล้วก็ประกาศผลไปแล้วด้วยแล้วบรรจุแล้วแต่งตั้งไปแล้วด้วยนะฮะการเป็นข้าราชการที่เริ่มต้นจากการทุจริต มันเป็นยังไงครับ
2: ไม่ควรค่ะไม่ควร
1: นะฮะ
2: อ
1: ันนี้สาหัสสากรรจ์เหมือนกันคำถามวิ่งเต้นเงินน่ะเยอะไหม 350,000 ในตำแหน่งทั่วไปเยอะไหม
2: เยอะนะคะ
1: ไม่เยอะข้าราชการเงินเดือนเท่าไหร
2: ่นั่นน่ะสิ
1: 18,000 สตาร์ทปริญญาตรี 18,000 10เดือนคุณได้ 18,000 แล้วเงินเดือนคุณขึ้นทุก6เดือนกล่าวคือ1ปีแรกเนี่ยคุณได้ไม่น้อยกว่า 200,000 คุณทำงานปีครึ่ง2ปีเนี่ย2ปีคืนทุนแล้วที่เหลือตลอดชีวิตเนี่ยคุณเก็บกินผลประโยชน์จากราชการก็คือได้เงินเดือนแล้วก็ได้ความมั่นคงนะฮะเลิกงานตรงเวลามาทำงานตรงเวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.นะฮะแบบนั้นเก็บกินได้ประโยชน์เนี่ยเท่านั้นคนบอก 350,000 คุณจะบ้าเหรอแพงไปหรือเปล่าผมบอกเลยไม่แพงล้านนึงเนี่ยยังไม่แพงเลยถูกไหมฮะเพราะรายได้ข้าราชการเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่สตาร์ท 18,000 นะ
2: ฮะ
1: ปริญญาตรีนี่สตาร์ท 18,000 แล้วนะครับ
2: ใช่เดี๋ยวนี้สตาร์ท 18,000
1: แล้วนะฮะแล้วมันขึ้นเงินเดือนทุก6เดือนนะครับคุณคิดดูว่ารายได้1ปี1เท่าไหร
2: ่
1: ยังไม่นับเบี้ยเลี้ยงแล้วถ้าเกิดข้าราชการไปทำนอกลู่นอกทางเนี่ยรายได้ก็เยอะกว่าถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: ดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องไปตกใจ 350,000 ถึง 700,000 800,000 เนี่ยไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะและคนยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบราชการนะฮะพอมันมีกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปถามว่าเอาแล้วคนที่ถูกบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วมีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่คน 3,000 คน
2: โอ้ยเยอะนะ
1: 3,000 คน
2: จาก 6,000 กว่าอัตราเนี่ย
1: ทำยังไงซึ่งหลักฐานในเชิงประจักษ์ตรงนี้เนี่ยที่เขาไปยึดเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวใจของพยานหลักฐาน
2: ค
1: ือมีรายชื่อของคนเนี่ยที่ถูกแก้กระดาษคำตอบซึ่งคนเหล่านี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าผมไม่ได้จ่ายผมไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่จ่ายคุณไม่เกี่ยวแล้วเขาจะไปแก้กระดาษคำตอบให้คุณทำไมครับตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นแรงจูงใจที่เหมือนเป็นกฎหมายปิดปากที่แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จว่าคุณจ่ายเงินให้กับเขานะฮะหรืออาจจะมีเนี่ยก็เสร็จเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ทางธุรกรรมต่างๆเนี่ยคนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่รับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรอกเงินพวกนี้
2: เป็นเงินสด
1: เขารับเป็นเงินสดทำยังไงแต่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยในการนำไปสู่การสืบสวนและสอบสวนเนี่ยมันมีรายชื่อในการ แก้ไขเนี่ยถ้าไม่จ่ายแล้วเขาจะแก้ไขให้คุณทำไมตรงนี้เนี่ยก็คงมัดตัวคนที่สอบเข้าได้แล้วนะครับและนำไปสู่เรื่องของการถอดถอนกันต่อไปถามเรื่องการถอดถอนเนี่ยไปถามใครฮะไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประเสริฐนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับแม้ไปถามรัฐมนตรีช่วยถ้าไปถามกับอธิบดีท่านโดนย้ายไปแล้วเนา
2: ะ
1: จริงๆต้องไปถามปลัดมหาดไทยว่าในฐานะข้าราชการประจำเนี่ยท่านอันสิทธิ์เนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปแต่ท่านอันสิทธิ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าท่านย้ายอธิบดีก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปวันนี้คงได้เห็นการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาบอกว่ายังไงรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตมาปีใดแล้วเนี่ยไม่ขอก้าวล่วงในอดีตนะครับแต่ข้อมูลจากข่าวมีตัวเลขอยู่ 3,000 คนข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นผมไม่ได้พูดเองนะอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับขณะนี่ที่ผู้เข้าสอบในครั้งนี้มีจำนวน 100,000 คน
2: ค
1: ่ะนะครับถามต่อไปอีกแล้วว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยคนที่สอบไปแล้วเนี่ยจะเอายังไง
2: ค่ะ
1: ท่านก็บอกว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถตอบได้นะครับยังไม่ชัดเจนและก็ยังไม่ควรจะพูดในเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลออกมาอีกสักพักหนึ่งจึงต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นคือไปสัมภาษณ์ท่านช่วงเช้าแหละ ในช่วงที่มีข่าวนี้ออกมาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮ
2: ะ
1: ก็ย้ายอธิบดีนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะคุณธีรศสุขวิบูลผลไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องดูว่าทางมหาดไทยเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยข้าราชการประจำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็น่าจะต้องมีบทบาทมากในการที่จะออกมาชี้แจงว่าเรื่องทุจริตในการสอบเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงคือผมก็งงๆเหมือนกันว่าเวลาเขาตีมูลค่าความเสียหายออกมาที่บอกว่าเสียหาย 4,500 ล้านเขาตีจากอะไรฮะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ความเสียหายตัวนี้ก็จะตีจากอะไรนะฮะคือถ้ามันทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ผิดกฎระเบียบมันผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฮะแล้วก็หลายอย่างแหละนะก็ต้องติดตามดูคือถ้าเป็นข้าราชการแล้วเริ่มต้นจากการทุจริตเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมาได้จากการประกอบวิชาชีพนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแม้เราพยายามที่จะหากระบวนการในการที่จะปิดกั้นต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดการทุจริตนะฮะข้อสอบปรนัยเราพยายามที่จะใช้การฝนด้วยดิสสองบีเข้าใจว่านี่คือการทำที่ทำให้เกิดการทุจริตน้อยหรือแทบจะไม่ทุจริตเลยแต่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะนำกระดาษคำตอบที่ทุกคนฝนแล้วเนี่ยไม่ได้เอาอย่างลบไปแก้ไขนะครับแต่เขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะไปแก้ไขในระบบในคอมพิวเตอร์เลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขามาหยิบกระดาษจริงๆเนี่ยที่เป็นกระดาษที่เป็นฝนจริงๆเนี่ย
2: เอาไปตรวจ
1: เอาไปตรวจแล้วก็เปิดในคอมดูเขาก็ไปแก้ในคอมนั่นแหละคือกระบวนการทุจริตของเขานะฮะแล้วก็เคยมีทางปปช.เนี่ยผมเคยคุยเหมือนกันผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการทุจริตในการสอบเนี่ยถูกร้องเรียนอะไรกันมาบ้างไหมนะครับเขาบอกในอดีตก็
2: ม
1: ีข้อสอบเขียนเนี่ย
2: อ
1: ัตนัยเนี่ยนะฮะทุจริตกันนะครับ
2: ทุจริตในการเหมือนกันนะคะจริงๆ
1: ในการถูกร้องเรียนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสอบเข้ารับราชการนะครับสอบข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการในระดับอีกระดับหนึ่งเลื่อนระดับว่าอย่างนั้นเถอ
2: ะ
1: ใช้ข้อสอบอัตนัยข้อสอบเขียนข้อสอบเขียนเนี่ยจะมีหน้าปกแล้วก็มีกระดาษที่เป็นบรรทัดเป็นเส้น
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็มีแม็กตรงกลาง2แม็กในการที่จะทำให้สมุดเย็บติดกันนะครับมีคนร้องเรียนบอกมีการทุจริตปปช.ลงไปตรวจสอบนี่คือเรื่องเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ทางปปช.เล่าให้ผมฟังในรายการเขาก็บอกว่าวิธีการตรวจสอบไปเจอพิรุธจริง
2: ๆค่ะ
1: ในการสอบอันนี้คือเรื่องของการสอบอัตนัยนะครับแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยปกติแล้วเนี่ย ในการแม็กเนี่ยมันจะต้องคือด้านหลังแม็กจะเป็นรอยโค้งแต่คนที่ถูกตั้งข้อสังเกตแม็กเนี่ยกลับมีการถูกแกะออกมาและถูกต่อกลับเป็นเหลี่ยมเหลี่ย
2: ม
1: ถูกต่อกลับไปอ่ะไม่ใช่การใช้แม็กแบบปกติและมีรูมากกว่า2รูก็คือเหมือนกับการว่าสันนิษฐานว่ามีการนำสมุดคำตอบเนี่ยดึงแม็กออกและนำไส้ในเนี่ยที่เป็นการเขียนอรรถไนยไปให้ผู้เข้าสอบเนี่ยไปเขียนให้มันถูกต้องและจึงนำส่งให้กรรมการที่จะตรวจข้อสอบให้คะแนนนี่คือการทุจริตในสมัยก่อนที่ร้องไปยังปปช.นะ
2: สารพัดวิธีเหมือนกันนะคะ
1: แม้ปกคำตอบเนี่ยก็พยายามทำให้ไม่ให้รู้ว่าคนนี้คือใครเข้าสอบไม่ให้เขียนชื่
2: อ
1: เขียนแค่รหัสแล้วก็ตัดออกแล้วก็แปลรหัสเนี่ยเป็นรหัสอื่นแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะมีการทุจริตตรงนี้กันเกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: ดึงสมุดคำตอบที่เป็นไส้ในออกไปแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยที่ไปเฉลยแล้วก็มาทำใหม
2: ่
1: เสียบกันเข้าไปแล้วก็กรรมการคุมสอบเนี่ยก็กรรมการตรวจเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ต้องให้คะแนนตามเนื้อผ้าแต่ปรากฏโอ้โหตามเฉลยหมดเลยอ่ะอันนี้คือรูปแบบการทุจริตตั้งแต่สมัยอดีตยันปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมาสังคายนานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองและสิ่งที่เจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็มีชื่อตรงนั้นแล้วรับเงินเดือนไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วทำยังไงแล้วคนที่เขาเข้าโดยสุจริตเนี่ยเข้าโดยสุจริตเนี่ยจะทำยังไงแล้วคนที่เขาอยู่รายชื่อในลำดับท้ายๆอ่ะคือการสอบราชการเนี่ยเขาจะเรียกตามลำดับแล้วคนที่ได้ในลำดับท้ายๆเนี่ยก็จะต้องแทนขึ้นมากระทรวงมหาดไทยจะจัดลำดับในการเรียกข้าราชการท้องถิ่นอย่างไรหลังจากมีเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นออกมาตรงนี้นะครับต้องติดตามดูในวันพรุ่งนี้ในวันนี้นะฮ
2: ะ
1: น่าจะมีคำตอบที่มีความคืบหน้าจากทั้งรัฐบาลและฝ่ายข้าราชการประจำคือกระทรวงมหาดไทยครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันธ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา42นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องร้อนๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอบท้องถิ่น
2: นะฮะ
1: ที่ไปพบการทุจริตนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าฟงค่าไฟนะฮะที่อยู่ในบิลของประชาชน2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ตีแผ่กันมาแล้วเมื่อตัวต้นชั่วโมงไปดูเรื่องที่ร้อนน้อยหน่
2: อ
1: ยนะฮะแต่ก็แหมถ้าเกิดบอกคนในพื้นที่หรือคนที่โดนเนี่ยอาจจะไม่น้อยหน่อยก็ได
2: ้
1: นะครับคือเรื่องกกต.เนี่ยไปสั่งสอบนะฮะปรากฏว่าโอ้เดมีคนไปเจอเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการครับไปถูกใช้เป็นที่รองไข่ไก
2: ่แล้วมันหลุดออกมาได้
1: ดีไม่ไปเจอที่ถูกกล้วยแขกนี่มันถูกใช้รองไข่ไก
2: ่
1: นะฮะก็คือแต่ปกติเวลาไข่ไก่เนี่ยไอ้กระดาษพวกนี้เนี่ยนะก็จะมีถูกทำให้เป็นฝอยฝอย
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกทำให้เป็นฝอยฝอยนะคนนี่ช่างสังเกตเนาะในการที่จะดูเออเอากระดาษอะไรมารองไข่ไก่ปรากฏว่าโอ้โหเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประชาชน13หลักด้วยเอาไปรองไข่ไก่ที่ตลาดสด
2: ค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงฮะเนี่ย
2: เรื่องนี้นะคะทางกกต.ก็มีการชี้แจงนะคะที่ทางคุณพัทรพงษ์สุภอักษรนะคะหรือว่าทนายอ่านบุรีรัมย์เนี่ยคือเขามีการเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเจอเอกสารนี่แหละที่เป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการนะคะเอาไปใช้เป็นกระดาษรองไข่ไก่นะคะซึ่งเขาบอกว่าทางสำนักงานเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะเอกสารที่ปรากฏเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.นะคะ 1/3 เป็นเอกสารที่เขาจัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.นะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเลขประจำตัว13หลักแต่ว่าไม่มีรายชื่อนะคะก็คือไม่มีลายเซ็นนั่นแหละของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือเอกสารชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่าปกติการเลือกตั้งเนี่ยคือเขาจะมีการพิมพ์ทั้งหมด4ชุดนะคะ2ชุดแรกเนี่ยคือเป็นชุดที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชุดแรกเนี่ยก็คือสำหรับนายทะเบียนในอำเภอนะคะที่ใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อถอนชื่อหรือย้ายที่อยู่หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนชุดที่2เนี่ยคือมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักเช่นเดียวกันใช้สำหรับตรวจสอบแล้วก็หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันเลือกตั้งนะคะก็น่าจะเป็น2ชุดนี้แหละเพราะว่ามันมีเลข13หลักอยู่นะคะส่วนชุดที่3เนี่ยคือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็คืออันนี้เป็นรายชื่อที่เขาไว้ปิดหน้าที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็เก็บกลับคืนพอเสร็จลงคะแนนพอชุดที่4เนี่ยคือเขาจะเป็นชุดที่ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลขประจำตัว13หลักชุดนี้เนี่ยคือจะมอบให้ทางในอำเภอปลัดเทศบาลนะคะปลัดเมืองพัทยาเนี่ยปิดประกาศเอาไว้ที่เลือกตั้งที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วยนะคะเลือกตั้งที่อยู่เขตอำเภอหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีค่ะซึ่งอันนี้ติดประกาศก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
1: สรุปแล้ว ยังไงนะ
2: คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชุดที่มันมีลายเซ็นของผู้ที่ลงคะแนนปกติเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องเซ็นชื่อใช่ไหม
1: แล้วมันมีเลขประจำตัว13หลักไหมเนี่ย
2: มี
1: เออ
2: ซึ่งมันมี4ชุดมี
1: อันนี้กกต.ตอบ
2: เป็นกรณีที่ทางคุณพัทรพงษ์เนี่ยออกมาชี้แจงมาบอก
1: ซึ่งกกต.ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสั่งให้กกต.จังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคำถามถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยความรับผิดชอบคือยังไงอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
1: เ
2: ออไม่มีลายเซ็นก็จริงแต่มีเลขที่3หลัก
1: เออบาร์โค้ดยังไม่จบแล้วจะมีไอ้เรื่องนี้อีกแล้วเนาะเออคือนั่นแหละ

0: จำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีนี้เนี่ยเรื่องบิ๊กโจ๊กที่มีคลิปวิดีโอออกมาเรื่องของการที่เป็นคดีรับสินบนทองคําหนัก246บาททองฮะ
1: ค่ะ
0: 246บาททองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้หลายล้านเนาะ
1: ใช่หลายล้าน
0: 246บาททองเนี่ยก็โอ้โหบาทละ 60,000 กว่าไปคิดกันเองก็แล้วกันหลายน่าจะหลายร้อย
1: ล้านหลายร้อยล้าน
0: เออนะประเด็นนี้ศาลฎีกาเนี่ยเค้าก็เอาไปไต่สวนแล้วนะฮะประธานศาลฎีกาซึ่งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนะฮะอันนี้จากกระแสข่าวนะครับประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นมีมติเอกฉันท์9ต่อ10เสียงนะฮะชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้อง4รายในคดีรับสินบนทองคำแท่งหนัก246บาทนะฮะประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุนะฮะกรรมการเลขาธิการปปช.นะฮะพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.คุณสมบัติธรธรรมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณสุรสิทธิ์แพ้เกิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นนะฮะล่าสุดผู้ช่วยเลขาปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลเปิดเผยว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะฮะบอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงจากกระแสดังกล่าวนะครับและไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับยังไงขั้นตอนตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปปช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะฮะก็จะจัดทำสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาดำเนินคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโดยสำนวนจะไม่ถูกส่งกลับมายังปปช.แล้วเนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวนอิสระสิ้นสุดเมื่อส่งสำนวนให้อัยการแล้วเนี่ยกรณีนี้จะมีการดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบุคคลใดรวมถึงคุณเอกวิทย์วัชวันคุหรือไม่นั้นบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้กล่าวคือนะฮะโดยสรุปเนี่ยคดีนี้เนี่ยพ้นอำนาจปปช.ไปแล้วนะครับ
1: ค
0: ืออยู่ที่ศาลฎีกาในการที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม
1: ่
0: พอศาลบอกว่าถ้ามีมูลปุ๊บเนี่ยส่งให้อัยการฟ
1: ้
0: องนะส่งให้อัยการฟ้องนะครับคือสาเหตุที่ไม่ใช่คณะกรรมการไต่สวนของปปช.เนี่ยเพราะเขามองว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันก็คือคนในปปช.ครั้นจะให้หน่วยงานต้นสังกัดมาไต่สวนเองเนี่ยมันก็จะดูไม่มีความยุติธรร
1: ม
0: ไม่โปร่งใสไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก็จะถูกตั้งข้อครหาก็จะต้องมีคณะกรรมการไต่สวนอิสระชี้มูลความผิดโดยศาลประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นนะครับส่วนมติเอกฉันท์ตามข่าวเนี่ยจะบอก9ต่อ0ชี้มูลความผิดเนี่ย4คนเมื่อสักครู่เนี่ยจริงหรือไม่เน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวไปติดตามดูแต่อำนาจของปปช.ตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามข่าวแล้วเนี่ยมันหมดลงแล้วเพราะผู้ไต่สวนอิสระชี้อย่างไรเนี่ยอัยการก็จะต้องก็ส่งให้อัยการฟ้องนะฮะถ้ามีมูลนะฮะฟ้องแล้วก็ไปสู่ศาลนะครับแล้วก็ดูว่าศาลพิพากษาอย่างไรนะฮะอันนี้คือเรื่องของสินบนทองคำในคดีบิ๊ก
1: โจ๊ก
0: นะครับไปดูเรื่องของKPI นะ
1: คะ
0: คณะรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพูดถึงกรณีเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือว่า KPI ของทางรัฐมนตรีนะคะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางท่านนายกอยู่แล้วที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยนะคะส่วน KPI ของท่านนายกเองเนี่ยท่านมองว่าแตกต่างกันเพราะว่าคนที่วัดผลงานของท่านนายกเนี่ยคือประชาชนนะคะในทุกๆการเลือกตั้งว่าจะมีความมั่นใจกับรัฐบาลนะคะว่าจะบริหารประเทศได้ครบวาระไหมหรือยังไงนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะถามว่าท่านนายกเนี่ยมั่นใจไหมว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้ครบวาระ4ปีนะคะท่านนายกก็ตอบแค่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะ
0: นะคือคนก็สังเกตไงคือการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยในรัฐบาลอื่นๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: มีอายุเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะฮะคือเป็นสมบัติผลัดกันชมว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็คือจะมีโควต้าของแต่ละพรรคนะฮะคือในทางการเมืองเนี่ยมันมีโควต้าของแต่ละพรรคว่าเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด A เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด B นะฮะแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับพออยู่ครบวาระแล้วเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้ก็จะให้อีกท่านนึงเนี่ยขึ้นมานะฮะอันนี้คือในทางการเมืองที่เราเห็นมาก่อนนะครับแต่ในภายใต้แกนนำการนำนะฮะของภูมิใจไทยเมื่อรอบที่แล้วในระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นการปรับคณะรัฐมนตรีก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นเวลาอันสั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะถามเหมือนไปถามคุณอนุทินแหละว่าเนี่ยแหละการ

0: วัดคุณภาพในการดำเนินงานของรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยมีแนวทางแล้วก็มีตัวชี้วัดอย่างไรนะฮะท่านก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้แจ้งที่ประชุมในการกำหนดตัวชี้วัดนะครับเออคือมันมีคำว่า KPI จากนายกไงบอกว่าจะมีการวัดผลงานของรัฐมนตรีท่านต่างๆนะครับคนก็ถามไงเฮ้ยวัดกันยังไงเออพอรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าใครเป็นคนวัดถ้าท่านนายกวัดเนี่ยเออถ้าเป็นภูมิใจไทยมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งไหมเพื่อไทยมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งไหมเออแล้วก็ลูกคนนั้นลูกคนนี้คุณมีวิธีการวัดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผู้สื่อข่าวจะไปถามประเด็นนี้แหละเออแต่ท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีการแจ้งที่ประชุมในครม.นะแต่สุดท้ายนะคือการประเมินหรือการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะฮะคลาสสิกไปถามใครใครก็จะตอบว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับนะฮะแล้วก็มีแนวทางที่จะไอโน่นไอนี่ปรับเพิ่มอะไรด้วยนะฮะไปดูงบปี70นะฮะที่จะมีการอภิปรายในปลายเดือนนี้ถึงต้นปีหน้าก็อภิปรายวันจันทร์หน้ามั้งจันทร์อังคารพุธหน้านะครับตั้งแต่เช้าแหละจนถึงเที่ยงคืนนะฮะก็คืองบเนี่ยนะฮะคือถามรัฐบาลพร้อมไหมก็ต้องตอบว่าพร้อมสิครับเออคุณนายท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกพร้อมเรื่องของพ.ร.บ.งบปี70นะครับผ่านครม.แล้วแล้วก็เรื่องของการอภิปรายก็พร้อมนะครับคำถามซักซ้อมไห
1: ม
0: เตรียมการบ้านมีข้อใดเป็นพิเศษไหมบางโครงการเนี่ยฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษคุณอนุทินก็บอกว่ามีแต่ข้อจริงข้อเท็จไม่
1: ม
0: ีนะครับคือพูดง่ายๆพร้อมแหละในการอภิปรายคือถ้ามองการอภิปรายแล้วนะถ้าเป็นผมเป็นนายกน
1: ะ
0: ผมไม่หนักใจผมไม่หนักใจในการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเสียงในสภาเสียงส่วนใหญ่คือเสียงรัฐบาลดังนั้นแล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเป็นเสียงของแกนนำรัฐบาลแล้วเนี่ยการที่จะไม่ผ่านงบเลยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ข้อที่จะเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังเวทีนี้เป็นเวทีในการที่จะเปิดให้อภิปรายงบนะฮะโดยฝ่ายค้านพ
1: ู
0: ดได้ง่ายอาจจะเป็นเวทีในการที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยต่อว่ารัฐบาลเป็นเวทีของฝ่ายค้านในการที่จะท้วงติงทวงดุลแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการใช้เงินของรัฐบาลนั่นแหละมันก็จะเป็นทางเข้าทางฝ่ายค้านเขาแหละแล้วฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาบอกว่าจับจ้องเป็นพิเศษก็คงจะเป็นโครงการไทย AI Passport หรืออะไรอะ THAI Passport ใช่ไหมว่าคือก็ถามว่าคุ้มค่าไหมตัวนี้ตัดออกไปเพราะตอนนี้เขามองอย่างเดียวว่าการใช้งบ 1,600 ล้านบาทเนี่ยโปร่งใสหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่า มีการหัวไห
1: ม
0: มีการจัดตั้งอะไรกันหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่จะต้องตอบเนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คือคุณชัยชนก
1: ชิดชอบ
0: นะครับสถานะทางสังคมคือคุณลูกคุณเนวินนะฮะก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษพรรษาอาวุโสทางการเมืองอ่ะก็ถือว่ายังไม่มากถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นแล้วถ้าเกิดอภิปรายแล้วเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยไม่ตอบเองหรือไม่สามารถตอบได้หรือมีคนอื่นต้องตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนกก็จะถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ถือว่าจะไปชะล่าใจว่าโอ้งบนี้ผ่านฉันมีเสียงในสภานั้นไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่จะต้องซักซ้อมและสิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือโครงการไทย AI Passport ที่ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกของรัฐบาลที่จะต้องเร่งในการพิจารณาและให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเขามีการเสนอแนวทางเหมือนกันนะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเป้าเอาไว้ให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเรื่องของ AI ในระดับโลกนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยปรับเงื่อนไขสัญญาให้เป็นการจ่ายแบบตามใช้งานจริงคือปกติสัญญาเดิมก็คือมันเหมารายปี
0: เหมาจ่าย
1: แต่ว่าอันนี้คืออยากจะให้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนคือบางเดือนก็ใช้บางเดือนก็ไม่ใช้อะไรเงี้ย
0: คือถ้ามองโลกในแง่ดีก็จะแบบนั้นไงคือต้องตีคือจริงๆอ่ะเหมาจ่ายมันสบายใจภาครัฐจะมากจะน้อยฉันก็จ่ายเท่านี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดบอกจ่ายมากจ่ายน้อยโอ้คิดกันอวมอ่ะก
1: ็
0: คือภาครัฐก็ต้องมานั่งคิดอีกนะ
1: ค
0: ำนวณอีกน
1: ะ
0: ไปสร้างภาระให้กับเขาไงเขาก็ไม่อยากทำใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้อันนั้นส่วนหนึ่งนะ อยู่ดีๆแบบเฮ้ย ฉันก็สบายๆเหมาใจไปเลยไม่ใช่เงินของฉันอย่างนั้นหรอก็เลยบอกว่าเฮ้ยจ่ายเอาคิดตามที่จ่ายจริงดีกว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่คุณได้ตั้งเป้าไว้ก็ได้อันนี้คือข้อท้วงติงที่หนึ่ง
1: ถูกต้องนะคะก็แล้วก็อยากจะให้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คืออยากจะให้ไปนำร่องไปใช้กับน้องๆมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง
0: จริงจริงจริงกลุ่มเป้าหมายไง
1: ใช่อาจจะเข้าไปทำวิจัยทำงานอะไรเงี้ยอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่น
0: ๆนะฮะดีดีดีดีคือแนวคิดนี้ก็ถือว่าดีนะฮะคือถ้าเกิดหวานแหเนี่ยใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกกลุ่มทุกบ้านเนี่ย
1: คือ
0: ข้อดีมันมีนะค
1: ือ
0: ถ้าเกิดให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ก็จะทำให้คนเนี่ยรู้จักใช้ AI กระต
1: ุ
0: ้นให้คนเนี่ยใช้ AI ในการทำงานใช้อะไรต่างๆเนี่ย มากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังมีบางคนที่ใช้ AI ไม่เป็น คุณอย่าไปว่าแต่ในการจ่ายเงินซื้อ AI ให้กับเขาเลยบางคนใช้ไม่เป็น แล้วบางคนเนี่ยกระแนกกระแหน่ด้วย ว
1: ่
0: าคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อ AI หรอก ค
1: ุ
0: ณเอาโปรแกรมต่างๆเนี่ยในส่วนราชการให้มันถูกกฎหมายก่อน
1: ก็จริง
0: ไอ้ที่ใช้อยู่มันเถื่อนหรือเปล่าอันนี้คนกันแน่กันแน่น
1: ะ
0: ซึ่งในหน่วยงานราชการเดี๋ยวบางหน่วยงานนะอาจจะจริงมั่งเถื่อนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปด
1: ู
0: สิของคุณเถื่อนไหมเนี่ย
1: ไม่แน่ใจมันกันแน่ต้องกลับไปเช็คก่อน
0: โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมแต่ Windows เดี๋ยวนี้มันแท้หมดแล้วเพราะมันฟรีไงแต
1: ่
0: ไอ้โปรแกรมไม่ฟรีเนี่ยม
1: ัน
0: เถื่อนอยู่หรือเปล่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้ตรงนั้น
1: ที่มันจำเป็นหน่อย
0: อันนี้คนเขากันแน่กันแน่นะในออนไลน์นะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะหมดเวลานะคือเรื่องของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวกับกีฬานะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยร่างกฎหมายก็มีการปรับแยกนะคะก็คือแยกจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปรวมกับวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาก็คือแยกไปอีกหนึ่งอันนะคะก
0: ็
1: คือเขากำลังเป็นประเด็นในการพูดกันเนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของอัตรากำลังแต่ละหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนจะไปสังกัดอยู่ตรงไหนอาจจะต้องเกลี่ยคน
0: แต่ว่า
1: ใช่
0: ไอ้เรื่องเกลี่ยคนเนี่ยยากคนนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก
1: ็
0: ตำแหน่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าไปแล้วมันตำแหน่งมันแย่ลงหร
1: ือ
0: ไปแล้วเนี่ยโอ้งานมันหนักขึ้นก
1: ็
0: ไม่มีใครอยากไป
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นี่มันระบบราชการเนี่ยแต
1: ่
0: ถ้าไปแล้วเงินเดือนสูงขึ้นอะไรดี
1: ก
0: ็
1: อาจจะดี
0: มันก็เป็นแรงจูงใจไงแต่มาพูดกันมานานแล้วเพราะว
1: ่
0: ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าท่องเที่ยวกับกีฬามันดูห่างกันมากแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะกลมกล่อมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยคือในอดีตอาจจะคิดอย่างนึงแต
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมันบริบทอะไรมันเปลี่ยนไปก็อยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยมารวมกับวัฒนธรรมส
1: ่
0: วนกีฬาก็แยกกันไปเลยแยกกันทำจะไปรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สุดแท้แต
1: ่
0: นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป็นแนวคิดที่จะทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี้
8: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่า จากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
9: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
7: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
8: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAART2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ประเทศไทยดินแดนที่ความสมบูรณ์ของสายน้ำคือสายเลือดหลักของคนไทยมาอย่างยาวนานจากแหล่งน้ำจืดทั่วทุกภูมิภาคสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่สัตว์น้ำคือแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม5นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนและปรับตัวสู่เวทีโลกกรมประมงมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิด Fisheries Connect for Sustainability ที่พร้อมเชื่อมโยงภาคการประมงไทยทั้งระบบสู่ความยั่งยืนดึงกลยุทธ์สร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานร่วมบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาอาชีพ

0: ได้มีการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจของการดำเนินงานโดยมีนางทิติพรลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเป็นผู้นำองค์กรมีรองอธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจราชการกรมหน่วยงานส่วนกลางตามภารกิจแบ่งเป็น4กลุ่มภารกิจดังนี้กลุ่มบริหารทรัพยากรจัดการประมงศึกษาวิจัยและทดลองด้านชีววิทยาประมงเพื่อวางมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทั้งในแหล่งน้ำจืดทะเลและชายฝั่งควบคุมและกำกับการทำประมงทั้งในและนอกหน้าน้ำไทยป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายประกอบด้วย6หน่วยงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนเกษตรกรพัฒนาเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์วิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำพัฒนาสุขภาพและระบบป้องกันโรคสัตว์น้ำรวมไปถึงการส่งเสริมองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรประกอบด้วย5หน่วยงานกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและตรวจสอบย้อนกลับพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตพัฒนาและบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงประกอบด้วย3หน่วยงานกลุ่มนโยบายและการบริหารขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรวางแผนยุทธศาสตร์นโยบายและงบประมาณติดตามประเมินผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและงานอำนวยการทั่วไปประกอบด้วย10หน่วยงานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานประมงจังหวัด76จังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอ538อำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้ความท้าทายของโลกยุคใหม่กรมประมงไม่เคยหยุดนิ่งเรามุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกรมประมงมุ่งมั่นบริการบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากและประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรอินดี้พบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีFM 99.75 MHz และรับชมผ่านทาง Facebook Page สวท.ชลบุรี 99.75 ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ดิฉันนางสาวเจนจิราพรหันตราถิ่นนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
2: และผมนายพิเชษฐ์พลายเพชรนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรีกรมประมงยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการครับวันนี้คุณเจนมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพี่น้องเกษตรกรและผู้ฟังกันบ้างครับ
3: สำหรับรายการในวันนี้เรามีทั้งสาระความรู้ด้านการประมงเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะเริ่มจากคลิปวิดีโอแบ่งปันความรู้เรื่องการทำปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อด้วยคลิปความรู้เรื่องการใช้ DC มอเตอร์ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน
4: นับว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าน
3: อกจากนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์สำคัญจากกรมประมงมาฝากกันอีก2เรื่องได้แก่การปิดอ่าวไทยรูปตัวกอซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติและข่าวการจัดงานประมงน้อมเกล้าที่รวบรวมกิจกรรมนิทรรศการและองค์ความรู้ด้านการประมงไว้อย่างหลากหลายค่ะ
4: สำหรับข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจด้านการประมงเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และติดตามข่าวสารสำคัญจากกรมประมงได้อย่างต่อเนื่องครับในช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจในการจัดการและใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่หลายพื้นที่กำลังให้ความสำคัญในการควบคุมปริมาณและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศครับ
3: ใช่ค่ะปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกิดการนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแล้วยังเป็นการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสได้อีกด้วยค่ะ
4: สำหรับคลิปที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำเมนูสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้เป็นอย่างดีครับเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังแนวทางการทำปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำได้เลยครับ
5: ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลีตำบลบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาครสมาชิกชุมชนกำลังฝึกทำขนมปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วจากการคิดค้นหาวิธีนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นอาหารในการอบรมสมาชิกได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการกำจัดกลิ่นคาวการปรุงไส้ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตขนมปั้นคลิปที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงโดยใช้ปลาหมอคางดำกว่า50กิโลกรัมในการฝึกปฏิบัติ
6: ตอนแรกนี่มันปลาหมอคางดำมันจะมาระบาดใช่ไหมคะซึ่งชาวบ้านก็มาลองว่ามากินกุ้งกินปลาของเราหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำยังไงดีเรากำจัดเขาไม่ได้เพราะเขามาเยอะแล้วเราก็จะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสวันนี้ก็เลยเชิญท่านผู้ใหญ่มุ้ยจากกลุ่มสตรีบ้านบางปืนจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นวิทยากรสอนให้ทางกลุ่มวิสาหกิจบ้านบางพีจังหวัดสมุทรสาครเพื่อที่จะต่อยอดจากที่ทุกคนบอกว่ากลัวมากปลาหมอคางดำมันเหม็นคาวเยอะมันเหม็นเขียวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็อร่อยมากทุกคนลองชิมได้นะคะ
5: ก่อนหน้านี้กลุ่มบ้านบางปืนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องเผชิญกับปัญหาปลาหมอคางดำระบาดแต่ชาวบ้านได้รวมตัวกันคิดค้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดจนล่าสุดพัฒนามาเป็นขนมปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำ
7: การทำปั้นคลิปปลาหมอคางดำเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานำปลาหมอคางดำมาทำการดับคาวเพราะว่าปลาหมอคางดำถ้าจะเอามาทำเมนูของหวานเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่านิดนึงนะว่ามันคาวถึงเวลาเราล้างเรียบร้อยพึ่งให้น้ำเสด็จแล้วก็ไปนึ่งขั้นตอนการนึ่งก็คือเราใส่ตะไคร้กับข่าลงไปในน้ำที่เรานึ่งอ่ะความสมุนไพรเนี้ยมันจะดับคาวได้ทางหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนที่รวมกลุ่มว่างงานอะไรต่ออะไรแล้วก็เกษตรกรที่นำสมุนไพรกับปลาหมอคางดำมาขายให้เราคนว่างงานก็ไปหาปลาหมอคางดำในพื้นที่มาขายให้เราเราก็รับซื้อสมุนไพรที่ชาวบ้านปลูกเราก็รับซื้อมาปรุงกับที่เรากำจัดปลาหมอคางดำมันเป็นการสร้างรายได้ร่วมกันนะคะแล้วก็ทำให้คนว่างงานตกงานมีงานทำ
5: ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสอนทำขนมแต่เป็นตัวอย่างของการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างชุมชนที่ช่วยเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไม่ได้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นก็สามารถลุกขึ้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้เปลี่ยนปลาที่เคยเป็นปัญหาให้กลายเป็นสินค้าสร้างคุณค่าและอนาคตให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง
8: ครับสถานการณ์ในสมุทรสาครนะครับก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าเรายังกำจัดไปไม่หมดแต่ก็อยู่ในระดับปานกลางก็คืออยู่40ตัวต่อ100ตารางเมตรนะครับก็เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมประมงที่กำหนดว่า10ตัวถึง100ตัวต่อ100ตารางเมตรเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะงั้นผลก็คือจากการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดสมุทรสาครเรามีหลายๆกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะจอดแทรกอยู่ในมาตรการทั้งหมด7มาตรการนะครับซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดยั้งนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันมีช่วงที่ว่าแพร่พันธุ์เนี่ยเร็วมาก22วันก็จะออกลูกชุดนึงแล้วเพราะงั้นการที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องขับเคลื่อนกับชุมชนกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างไม่ลดละนะครับเราไม่มีทิศที่จะท้อที่จะหยุดนะครับเราไม่ถอยเราก็จะทำจนกว่าลดและก็ควบคุมอยู่ในปริมาณที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศครับ
3: จบไปแล้วนะคะกับคลิปความรู้เรื่องการทำปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำจะเห็นได้ว่าปลาหมอคางดำสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความน่าสนใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
4: ครับนอกจากจะเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการปลาหมอคางดำอย่างสร้างสรรค์โดยเปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยครับ
3: และจากเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำเราจะพาทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลค่ะเป็นเรื่องของการนำพลังงานสะอาดมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเชิญติดตามรับชมคลิปเรื่องการใช้ DC มอเตอร์ร่วมกับระบบโซลาเซลล์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลกันต่อได้เลยค่ะ
9: การใช้มอเตอร์ DC Brushless ร่วมกับโซลาเซลล์ในการเลี้ยงกุ้งทะเลมอเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญในระบบเติมอากาศของการเลี้ยงกุ้งทะเลแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเช่นกันดังนั้นการนำมอเตอร์ต่อเข้ากับระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นอีกทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจและจะคุ้มค่ายิ่งขึ้นหากใช้ brushless DC มอเตอร์ร่วมกับโซลาร์เซลล์เรามาทำความรู้จัก brushless DC มอเตอร์กันเถอะมอเตอร์ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้กับเครื่องเติมอากาศโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่นิยมใช้ AC มอเตอร์เนื่องจากหาง่ายในท้องตลาดราคาถูกแข็งแรงทนทานขนาดเล็กไม่มีประกายไฟแต่ควบคุมความเร็วยากโดยปัจจุบันมีการนำ DC มอเตอร์หรือ brushless DC มอเตอร์เข้ามาใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลเนื่องจากใช้พลังงานน้อยแต่ได้กำลังมากอายุการใช้งานนานควบคุมความเร็วง่ายประหยัดค่าไฟฟ้าทำไมถึงแนะนำให้ใช้ brushless DC มอเตอร์ในการเลี้ยงกุ้งทะเล brushless DC มอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบไม่มีแปลงถ่านที่ไม่มีการเสียดสีระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ทำให้เกิดความร้อนที่มอเตอร์น้อยลงมีอายุการใช้งานนานไม่ได้จ่ายไฟเต็มตลอดเวลาจึงมีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยในการเลี้ยงกุ้งทะเลนิยมใช้ AC มอเตอร์ขนาด3แรงม้ากินไฟฟ้า 2,237.1 วัตต์กับเครื่องเติมอากาศซึ่ง brushless DC มอเตอร์ที่มีกำลังใกล้เคียงกันมีขนาด 1,800 วัตต์เมื่อเทียบที่จำนวนวัตต์แล้ว brushless DC มอเตอร์จะประหยัดพลังงานกว่าประมาณ 20%Brushless DC มอเตอร์ต่อกับระบบโซลาร์เซลล์จะประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจาก Brushless DC มอเตอร์ขนาด 1,800 วัตต์ใช้โซลาร์เซลล์ขนาด510วัตต์จำนวน 2-4 แผงมอเตอร์ก็สามารถทำงานได้แต่ AC มอเตอร์ขนาด3แรงม้าที่กินไฟ 2,237.1 วัตต์ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด510วัตต์จำนวนไม่น้อยกว่า5แผงกรณีที่ใช้ไฟฟ้า3เฟสควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ร่วมกับ brushless DC มอเตอร์3ชุดจึงจะคุ้มค่ายิ่งขึ้นในด้านค่าไฟฟ้า brushless DC มอเตอร์จะถูกกว่าเนื่องจากใช้พลังงานไม่มากในการเริ่มทำงานแต่ AC มอเตอร์ใช้พลังงานสูงในการเริ่มทำงานใหม่แต่ละครั้งจึงทำให้ค่าไฟฟ้าสูง
10: Oh, no.
9: ตัวอย่างการลงทุนการใช้ brushless DC มอเตอร์ร่วมกับโซลาร์เซลล์ในการเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถทำได้หลากหลายแบบโดยนำอุปกรณ์แต่ละแบบแต่ละขนาดมาเชื่อมต่อกันได้แต่ในการเลือกอุปกรณ์แต่ละอย่างมาเชื่อมต่อกันต้องมีความสอดคล้องกันในการทำงานเช่น brushless DC มอเตอร์ขนาด 1,800 วัตต์กรณีใช้แผงโซลาร์เซลล์510วัตต์ใช้ 2-4 แผง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆคืออุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เชื่อมต่อราคาประมาณโดยรวมประมาณ 40,000 บาทสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ 3,500 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนต่อชุดอายุการใช้งานประมาณ20ปีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า1ปีซึ่งตัวอย่างการลงทุนนี้เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาความรู้เพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

0: จบไปแล้วนะครับกับคลิปความรู้เรื่องการใช้ DC มอเตอร์ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีและพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในภาคการประมงโดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่เพียงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่เกษตรกรเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับปัจจุบันกรมประมงได้ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนครับ
1: และในช่วงต่อไปขอพาท่านผู้ฟังมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญจากกรมประมงกันค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวประมงโดยตรงนั่นก็คือมาตรการปิดอ่าวไทยประจำปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่กรมประมงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนช่วยเพิ่มโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ฟื้นฟูและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติก่อนที่จะเติบโตเป็นสัตว์น้ำวัยจับได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับการปิดอ่าวไทยถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลมาอย่างยาวนานและจากผลการติดตามของกรมประมงพบว่าหลังจากมีการดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งปลาทูปลาลังปลาอินทรีและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆซึ่งส่งผลดีต่ออาชีพประมงในระยะยาวครับ
1: สำหรับในปี2569นี้กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ปิดอ่าวไทยออกเป็น2ช่วงเวลาโดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกในบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรค่ะส่วนช่วงที่2จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือในบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีรวมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นแหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยเป็นอย่างมากค่ะ
0: โดยกรมประมงยังคงผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นอวนลากแผ่นตะเภสำหรับเรือขนาดต่ำกว่า20ตันกรอสอวนติดตาปลาสำหรับเรือขนาดต่ำกว่า10ตันกรอสรวมถึงอวนปูอวนกุ้งอวนหมึกและลอบปูที่มีขนาดตาอวนตามที่กฎหมายกำหนดกรมประมงขอเน้นย้ำว่าเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ได้รับอนุญาตยังคงห้ามใช้ในพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนดโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่กำลังวางไข่และลูกสัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโตครับหากตรวจพบการฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายค่อนข้างรุนแรงโดยมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ารวมทั้งยังอาจได้รับโทษทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วยครับ
1: และข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์น้ำสวยงามผู้เลี้ยงปลารวมถึงน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจด้านการประมงค่ะกรมประมงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัตว์น้ำสวยงามและการจัดตู้พันไม้น้ำหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานปีนี้คือการประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand โดยเปิดประกวดปลาสวยงามถึง8ชนิดรวม81ประเภทไม่ว่าจะเป็นปลากัดปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาอะรูวาน่าปลาหมอสีและปลาสวยงามอีกหลายชนิดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการประกวดจัดตู้พันไม้น้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทนักเรียนทุกระดับชั้นและประเภทประชาชนทั่วไปภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand เช่นเดียวกันซึ่งถือเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดภูมิทัศน์ใต้น้ำที่สวยงามครับ
1: สำหรับการประกวดจัดตู้พันไม้น้ำจะมีการจัดแข่งขันในวันที่1กรกฎาคม2569และสำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดผลการตัดสินจะประกาศในวันที่2กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปงานประมงน้อมเกล้านับเป็นงานสำคัญที่กรมประมงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประมงสัตว์น้ำสวยงามเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำไทยอย่างใกล้ชิดค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจด้านสัตว์น้ำสวยงามเข้าร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่36กันได้ครับรับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระความรู้และข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมงที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปปลาหมอคางดำการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดจนข่าวสารจากกรมประมงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับหากเกษตรกรท่านใดต้องการองค์ความรู้ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถติดต่อหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดชลบุรีได้ครับเช่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำบางพระด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและอาหารสัตว์น้ำติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรีตำบลบางพระติดถนนสุขุมวิทก่อนถึงตัวอำเภอศรีราชาจะอยู่ทางขวามือติดทะเลและข้อมูลด้านการทำประมงติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีใกล้ๆศาลเยาวชนเมืองใหม่ได้สำหรับรายการเกษตรอินดี้ในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
6: ในรูปที่ท่านมีดักปูนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ถึงเรียกรัฐบาลโดยนายวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปตท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปตท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบขอหารือและไปรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
0: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
7: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาท ที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
0: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 69%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าหมู่เกาะตะลุเตาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทีมราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: พัทยาเด่นดังวันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจ

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิง

0: และ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกลุ่มกระบวนการทุจริตสอบกระจกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
8: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญ การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริอันและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยม
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
10: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
11: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
12: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
13: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
14: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
15: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
16: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
17: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
18: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
19: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะฮะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวดีนะฮะน้ำมันลดราคาวันนี้นะเรียกว่าลดจุกๆนะแต่ลดในกลุ่มที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าลดในกลุ่มซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นี่ลดลิตรละ3บาท20เลยนะครับก็คือจำหน่ายอยู่ที่47บาท79สตางค์นะครับส่วนซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนี่ลดลงโอ้โห4บาท20เหลือจำหน่ายลิตรละ50บาท5สตางค์แต่ว่าทั้ง2ประเภทก็เป็นประเภทที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ดีเซลธรรมดานี่ก็ยังอยู่ที่37บาท50สตางค์นะครับ E20 ก็33บาท85สตางค์แล้วก็โซฮอล์91 38บาท48สตางค์โซฮอล์95 38บาท85สตางค์โซฮอล์91 95นี่ก็แล้วแต่รถเลยนะว่ารถประเภทไหนใช้อะไรได้นะเพราะมันราคามันใกล้เคียงกันแต่ถ้ารุ่นไหนใช้ E20 ได้นี่ก็ถูกกว่ากันลิตรละเกือบ5บาทนะครับส่วนดีเซลก็ลิตรละ37ก่อนหน้าที่จะขึ้นราคานี่ก็อยู่ที่ลิตรละ29บาทเศษนะก็ราคาขึ้นมาประมาณ6บาทนะครับลดเยอะแต่ว่าลดในกลุ่มที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เติมหรอกเพราะว่าถึงลดแล้วราคามันก็ยังสูงอยู่นะหลายคนก็ยังอยากให้ลดกว่านี้อีกนะเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากอเมริกาแล้วก็อิหร่านเขาก็ได้ข้อสรุปข้อตกลงกันนะครับอ่ะมากันที่ข่าวสารเลยนะครับท่านผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้นะครับไปกันที่ล่าสุดเลยนายกรัฐมนตรีครับเมื่อสักครู่นี้เองนะท่านก็มีการประชุมคณะทำงานนะครับหลังจากที่เมื่อวานซืนนะครับมีการไปบุกจับนะครับต้องบอกว่าเป็นขบวนการเลยนะนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นนะเดี๋ยวจะมาย้ำรายละเอียดอีกรอบเมื่อวานก็นำเสนอไปแล้วล่ะแต่ว่ารายละเอียดบางส่วนเนี่ยยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องใบกระดาษคำตอบอะไรก็แล้วแต่นะแต่แน่นอนนะมีการทุจริตกันแน่แล้วก็เริ่มแบบมีคลิปเสียงหลุดมาอะไรต่างๆซึ่งก็มีตัวละครหลายตัวที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ช่วงเช้าเลยนายกอนุทินก็เรียกประชุมฝ่ายต่างสรุปเด่นๆเลยก็คือนะนายกก็สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปหาวิธีการในการยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบที่ผ่านมานะที่มีการเรียกบรรจุไป 6,669 อัตรานะครับยกเลิกเลยว่างั้นเถอะนะนายกก็ย้ำเลยนะครับเพราะว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการทุจริตตั้งแต่ต้นนะครับย้ำนายกบอกงี้เลยว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนี้ก็คือจะต้องนำเอาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็ต้องมีการยึดทรัพย์สินด้วยนะโอ้โหเพราะว่าพอเขาคำนวณแล้วมันมูลค่าตั้งหลายยังต่ำๆก็ 4,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่ทำอยู่ยิ่งถ้าไม่ได้ทำครั้งแรกเนี่ยป่านนี้ก็คงจะรวยกันไปแล้วล่ะนะต้องยึดตามยึดทรัพย์ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยพึ่งยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนายกบอกเองนะว่าอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นละก็อาจจะมีหน่วยงานมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนก็คือให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับไปยกเลิกนะผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแม้ว่าจะประกาศไปแล้วนะแต่ก็ต้องหาวิธีการเมื่อที่มาไม่ถูกต้องนะครับก็นะครับบอกบางคนเนี่ยอาจจะเดือดร้อนด้วยนะไปรับเงินรับอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องไปแก้ไขกันเอาเองนะครับแม้ว่าจะบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะเมื่อดำเนินการทุกอย่างมีคำพิพากษาว่าการสอบที่ผ่านมามีการทุจริตนะครับเราก็ยืนยันด้วยหลักฐานนะครับนายกย้ำคำนี้เลยนะว่าคนที่ได้มาจากพวงเนี้ยกระบวนการเนี้ยก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติใครจะมาบอกว่าประกาศผลสอบไปแล้วก็ให้มันแล้วไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะเพราะได้มาจากการกระทำที่ทุจริตเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสรุปแบบภาษาชาวบ้านก็คือสั่งให้มีการยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะฉะนั้น
6,669 อัตราที่ไปทำงานแล้วอ่ะตามท้องถิ่นต่างๆนะก็เตรียมสอบใหม่ทั้งหมดว่างั้นเถอะนะเพราะนายกก็คงจะให้กระบวนการต่างๆที่จะยกเลิกผลสอบเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสอบใหม่หมดอ่ะนะฮะทั้ง 400,000 กว่าคนว่างั้นเถอะนะที่จะสอบนะครับและนายกก็บอกนะครับว่าการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจเป็นการทำลายความเจริญของประเทศชาติเลยนะที่สำคัญก็คือพวกข้าราชการระดับต้นเนี่ยที่สอบเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งวันข้างหน้าเขาต้องเติบโตไปบริหารประเทศด้วยเนี่ยนะครับบริหารหน่วยงานเนี่ยปรากฏว่าทุจริตตั้งแต่วันแรกเลยคือทุจริตตั้งแต่สอบเลยนะครับในขณะที่คนที่ตั้งใจสอบเนี่ยนะครับก็สอบไม่ได้เพราะมีคนเหล่านี้แทรกเข้ามาที่ชั่วกว่านั้นก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการทำร้ายประเทศเป็นการขายชาตินะครับคือผมก็ไปดูในคอมเมนต์นะก็มีหลายคนที่พิมพ์เข้ามาว่าอ้าวแล้วคนที่สอบเข้ามาโดยความสามารถล่ะต้องมาสอบใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขาต้องยกเลิกทั้งหมดแหละนะครับก็ต้องบอกเงี้ยนะครับว่าเมื่อโอ้โหการทุจริตครั้งเนี้ยจากข้อมูลเนี่ยนะวันที่ไปทลายเนี่ยพบอย่างน้อยๆเนี่ยไอใบคำตอบเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 3,000 ชุดใช่ไหมฮะ 3,000 กว่าคนแต่ดูแล้วมีรายชื่อเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวการทุจริตครั้งเนี้ยก็คือยัดเงินเนี่ยนะพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเลยนะน่าจะประมาณ 9,000 คนคือสอบเนี่ยเรียกไป 6,669 คือพูดง่ายๆเล่นเพลย์เซฟอ่ะนะครับยัดสำรองด้วยเลยอ่ะท่านผู้ชมคิดดูเองคือกรณีที่ 6,000 เนี่ยบรรจุไปแล้วนะคือใครเป็นข้าราชการจะรู้พอผ่านทดลองงานแล้วเกิดย้ายไปกระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นก็เรียกสำรองมาอีกเนี่ยคือยัดสำรองไปด้วยเลยโอ้โหทำแบบสุดๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับข้อมูลตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มีการโพสต์กันแหละนะครับท่านผู้ชมครับถึงเขาเรียกว่าอะไรคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะตอนนี้ก็แชร์กันทั่วแล้วจริงๆทางเจ้าหน้าที่ก็บอกมันก็เป็นหนึ่งในหลักฐานละนะครับเป็นการพูดคุยกันนะของเขาใช้คำว่าเป็นเครือข่ายนะท่านผู้ชมครับเครือข่ายนายหน้าของการทุจริตครั้งเนี้ยชื่อว่าพี่กิจกับคุณส้มคือพอฟังการคุยทางโทรศัพท์เนี่ยคลิปที่เขาปล่อยมาแล้วตอนนี้นะเราก็ถึงได้รู้เลยนะท่านผู้ชมครับก็คือว่าคุณส้มเขาก็ถามนี่แหละว่ากระบวนการที่จะเริ่มเนี่ยพี่กิจเนี่ยไปคุยกับใครมาพี่กิจเขาก็พูดถึงผู้บริหารสถานศึกษานี่คือตัวละครที่1แล้วก็พูดถึงทีมงานรัฐมนตรีนี่ตัวละครที่2มี2ตัวแล้วนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าให้ไปหาคน 1,500 คนที่จะสอบข้าราชการท้องถิ่นรอบเนี้ยแล้วก็อยากที่จะแบบยัดเงินน่ะว่าเงินเถอะนะคือพูดง่ายๆนะกระบวนการเนี้ยมันจะทำได้ก็คือเขาไปประสานติวเตอร์ท่านผู้ชมพูดง่ายคนที่จะสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีติวเตอร์ดังๆอยู่มีคนมาสมัครเรียนเนี่ยทางออนไลน์นี่เยอะนะแล้วปรากฏว่าก็ประสานผ่านติวเตอร์หลายๆคนนี่แหละนะครับเป็นนายหน้าแล้วก็มีการพูดถึงราคาว่าถ้าเกิดมีคนเขาให้โควต้าคนมาสมัครเพื่อจะยัดเงินเนี่ยช่วยเหลือเนี่ย 1,500 คนทุน 350,000เขาบอกสถานศึกษาเนี่ยเรียก 350,000 นะครับเก็บก่อน 50,000 เนาะแล้วก็ออนบอร์ด 300,000 ไอ้คำว่าออนบอร์ดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าวันประกาศผลหรือว่าวันสอบนะแต่ก็ใช้คำว่าวันออนบอร์ดนะครับแล้วก็บอกเลยนะว่าบางสายอีสานเช่นที่ขอนแก่นนี่ 700,000 ลพบุรี 800,000 แล้วในหน้าคือพี่กิจกับคุณส้มนี่บอกเลยว่าผมว่าเราจะเรียกเก็บล่วงหน้าก่อนแสนดีไหมเราจะได้มาแบ่งคน 50,000 ประมาณนี้นะผมฟังแล้วแบบอึ้งเลยแล้วก็จะมีพูดถึงตัวละครอื่นอีกอธิบดีอะไรเนี่ยซึ่งมันก็การพูดเขามันแมทกับความเป็นจริงนะครับว่าไม่ใช่สายนู้สายนี้อะไรต่างๆมีการพูดถึงพรรคการเมืองด้วยมีการพูดถึงตัวอะไรต่างๆนี่แหละนักการเมืองอีกนะเพราะฉะนั้นโอ้โห
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าจะชัดเจนละนะนายกรัฐมนตรีก็เลยเรียกประชุมคณะทำงานให้ดำเนินการสอบสวนและตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้มีการยึดทรัพย์แล้วก็ให้มีการหาวิธีในการยกเลิกผลสอบครั้งนี้คือสอบใหม่ท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ปรากฏว่าในโซเชียลท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะคือนักสืบโซเชียลก็เก่งจริงวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยมีใบคำตอบอะไรเนี่ยนะครับโผล่เนี่ยเขาก็ไปขยายไปดูรหัสไปเออแล้วก็ตามไปจนถึงตัวคนที่สอบได้แล้วก็โพสอะไรต่างๆเนี่ยในโซเชียลตามท้องถิ่นอบต.เทศบาลต่างๆโอ้โหนะหลายคนก็ปิดเฟซหนีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับสั่งให้มีการยกเลิกผลสอบเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ชัดเจนหนึ่งก่อนนะครับไหลในขึ้นเพจนี้นะครับว่าจริงๆที่มานะของการจับกลุ่มในครั้งนี้มันมาจากมีคนที่ไปสอบนะครับแล้วเขาสอบไม่ได้แล้วเขาเอกใจนะก็เลยไปขอดูกระดาษคำตอบนะครับพอจังการไปขอดูกระดาษคำตอบนี่แหละนะครับปรากฏว่าไอ้ชุดกระดาษคำตอบเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ตอนแรกนี่ขอดูแล้วไม่ได้ดูนะเขาก็เลยไปร้องเรียนแล้วพอได้ไปตรวจเช็คกระดาษคำตอบมันก็รู้สึกแปลกๆว่าเหมือนมันเป็นกระดาษคำตอบใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบข้อมูลการไปจับนะที่บ้านพักเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไอ้ใบกระดาษคำตอบเนี่ยนะฮะว่ากันว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวจริงนะครับวันนี้ก็มีการมาชี้แจงแล้วล่ะนะครับว่าที่ไปที่บ้านเลขที่37หมู่ที่บ้านพักนะหมู่9ตำบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยไอ้กระดาษคำตอบที่อยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ตัวจริงนะมันเป็นกระบวนการที่เวลาเขาตรวจคำตอบเนี่ยมันจะมีการสแกนกระดาษคำตอบเหล่านี้ออกมาแล้วเขาก็เอามาที่บ้านพักนี่แหละเพื่อเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้ AI มันประมวลสมมุติว่าคนนี้จ่ายเงินมาแล้วประกาศผลไปแล้วว่าได้คะแนนก็ต้องสูงใช่ไหมครับแต่กระดาษคำตอบจริงๆของเขาเนี่ยมันตกเนี่ยก็ให้คอมพิวเตอร์นะครับประมวลว่าจะต้องแก้ข้อไหนบ้างแล้วก็เอาคะแนนที่แก้แล้วผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปสู่ระบบก่อนแล้วหลังจากนี้เขาจะไปดำเนินการในการไปฝนคำตอบใหม่เนี่ยอีกทีนึงเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลยนะทั้งที่หลายภาคส่วนบอกขนาดคำตอบเนี่ยเก็บอย่างดีมีกุญแจของสองหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าผ่านขั้นตอนนี้แล้วเกิดจับไม่ได้นะเขาก็ต้องไปหาวิธีการในการเอากระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยแล้วมาฝนคำตอบใหม่ให้ตรงกับที่เขาแก้ไขไปในระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหท่านผู้ชมคือมันมีขั้นตอนเยอะแล้วก็ทำกันเป็นขบวนการคือพูดง่ายๆฟังแล้วเราก็รู้เลยว่ามึงไม่ได้ทำครั้งแรกใช่ไหมแน่นอนคือทำมันต้องจนช่ำชองจนรู้ว่าเอ้ยโอเคมาแก้คะแนนในระบบคอมก่อนนะเอาไอ้ตัวเนี่ยที่ซีล็อกออกมาก่อนโอเคคนนี้จ่ายเงิน 3,000 หรือ 6,000 หรือ 9,000 คนก็แล้วแต่แหละแก้เข้าสู่ระบบคอมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปแก้ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวจริงนี่ยังเก็บอยู่นะครับมีกุญแจ2หน่วยงานแต่พูดง่ายๆล่ะนะครับมันดูแล้วมันทำเป็นขบวนการเพราะว่าเม็ดเงินมันเยอะเขาบอกความเสียหาย 4,500 ล้านเฉพาะการสอบครั้งนี้ไอ้สอบท้องถิ่นเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสอบทุกปีนะน่าจะสอบทุกปีนะครับเพราะแฟนผมก็ไปสอบแต่สอบไม่เคยได้ นี่แหละนะครับก็จะได้ไงวิธีการแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สื่อต่างๆเขาก็เล่นแหละนะครับว่าโอ้โหมาสอบ 430,000 กว่ารายเรียกบรรจุ 6,669 รายพบรายชื่อเบื้องต้นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินกับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย 9,000 กว่าคนน่ะโอ้โหผมก็เลยไม่รู้ว่า 6,669 รายที่เรียกไปเนี่ยมันยังไงนะมันมีจริงมันมีไม่จริงยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
4,500 ล้านเฉพาะการสอบครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับไปกันที่ภาพต่อไปนะครับพันตำรวจเอกทีนัทกรวัฒนะแสงประเสริฐรองผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะก็บอกว่าการทุจริตการสอบในครั้งนี้เม็ดเงินเนี่ยอยู่ที่ 300,000 ถึง 800,000 บาทคือ 300,000 นี่ก็คือเรียกจากต้นทางที่ในคลิปเสียงบอกแหละจากสถานศึกษาหนึ่งแล้วกันนะส่วน 700,000 เนี่ยอยู่แถวขอนแก่น 800,000 แถวลพบุรีนี่ก็เป็นตัวเลขเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อร้ายของวงการทุจริตเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าท่านรองผู้การเนี่ยบอกว่ารู้มานานแล้วว่ามีการทุจริตท้องถิ่นเลยทำให้ได้ข้าราชการที่ไม่มีคุณภาพท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะข้าราชการน่ะรู้สึกไงนะครับโดนด่าเงี้ยบอกว่าเนี่ยที่ข้าราชการทำงานไม่ดีไม่มีคุณภาพเพราะว่านี่แหละมันเกิดมาจากการสอบที่มันทุจริตโอ้โหท่านผู้ชมผมรู้เลยนะว่าน้องๆที่กำลังสอบเข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็คงจะสงสัยเป็นเลยอะตอนนี้ว่าเฮ้ยแล้วที่สอบมาหลายปีเนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ยัดเงินหรือเปล่าใช่ไหมฮะทุกคนก็ต้องสงสัยละเพราะรอบนี้เรียกใน 6,000 กว่าตราถือว่าเยอะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะมีความหวังอะนะแต่เราก็ทำได้เนี่ยแต่ทำไมไม่ได้อย่างเงี้ยในขณะคนที่ได้เนี่ยก็รู้ช่องทางแล้วก็คือ 6,000 หรือ 9,000 คนเนี่ยพอได้รอบนี้เครือข่ายญาติพี่น้องก็ต้องรู้จริงๆแล้วนะด้วยความเป็นจริงว่าได้มาเพราะจ่ายเงินเพราะงั้นเขาก็จะไปบอกต่อว่าเนี่ยได้มันรุ่นต่อไปถ้าอยากสอบก็เนี่ยลงทุนเลย 300,000 ประมาณนี้ผ่านนายหน้าหรือพวกติวเตอร์นี่แหละนะความคิดผมก็คือน่าจะเป็นติวเตอร์เจ้าใหญ่ๆนี่แหละเขาถึงได้ประสานไปยังคนที่จะสมัครสอบได้ง่ายเพราะเขารู้แล้วเพราะคนเนี้ยมาลงเรียนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับทางตำรวจก็เลยบอกนี่แหละโอ้โหเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ได้ข้าราชการที่ไม่มีคุณภาพไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ครับช่วงเย็นนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีคำสั่งด่วนเลยนะสั่งย้ายฟ้าผ่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหลายคนก็บอกเพียงพอไหม ก็ต้องย้ายก่อนนะนะครับคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับให้ไปประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวนะครับนี่ก็บอกท่านก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์นะแล้วก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแน่นอนครับมีการทุจริตการสอบอย่างนี้นะโอ้โหคือเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเวลาการทุจริตการสอบเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนแอบเอาเครื่องมือสื่อสารเข้าไปเพื่อส่งสัญญาณว่าแต่ละข้อกาอะไรประมาณนี้ไม่นึกว่าจริงๆแล้วการทุจริตการสอบก็คือการไปแก้ใบคำตอบเลยโอ้โหสุดๆจริงๆแต่พอเราเห็นเม็ดเงินนะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าขบวนการเนี่ยมันไม่ได้เล็กอะมันมีเงินเป็นพันล้านเลยทีเดียวนะครับหลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับทางเพจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาก็โพสต์ข้อความแจ้งนะครับว่าตามที่ปปช.ปปป.ไปค้นบ้านพักที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินนะครับโดยผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือนายพอปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเพราะว่าเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่บ้านพักนี่แหละนะที่บางเลนนนทบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยว่าจ้างนะฮะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการหมายความว่า
มสวเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์เตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขภาคคสถานที่ในการเก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบเห็นไหมฮะคือเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยจัดทำตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเลยก็คือตั้งแต่ออกข้อสอบจนถึงจัดสอบแล้วก็ต้องเก็บทั้งข้อสอบและกระดาษคำตอบด้วยนะคือต้องไม่รั่วไหลออกมาซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าก็มีภาคีเครือข่ายในการป้องกันต่อต้านปราบปรามการทุจริตหลายหน่วยงานนะว่างั้นเถอะนะมาเริ่มมาร่วมจริงๆปปป DSI ปปงนี่เขาก็มาร่วมตั้งแต่การสอบด้วยนะนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นปัจจุบันกระดาษคำตอบนี่เก็บอยู่ในห้องที่มั่นคงภายในมหาวิทยาลัยนะครับล็อกกุญแจ2ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยเนี่ยชุดหนึ่งนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกชุดหนึ่งก็คือจะเปิดได้เนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานนี้ไปเปิดว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยแต่เมื่อมีข่าวนี้เกิดขึ้นมานะฮะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะครับและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับความผิดทั้งแพ่งทางอาญาและทางปกครองนะครับคือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกมันมีขั้นตอนอย่างถูกต้องก็คือ TOR เนี่ยเขียนไว้ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดพบคนของหน่วยงานนะครับทุจริตเนี่ยโอ้โหจริงๆดูจากขั้นตอนเนี่ยมันก็ดูจะปลอดภัยนะแต่ของเล่นมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะก็อย่างที่บอกครับกระดาษคำตอบนี่ก็น่ายังเก็บอยู่นะครับตัวที่ไปเจอที่นครปฐมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ระบบมันปริ้นออกมาแล้วดำเนินการในการแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะส่วนการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงๆเนี่ยก็คงจะหาวิธีการตามมานะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวละครสำคัญนี่ก็อยู่นู่นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับเขาก็นะครับเพจของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็โพสต์อินโฟกราฟิกเหมือนกันว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.เนี่ยเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวทั้งนี้เทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนะครับและยังเตือนนะนี่เขาก็เตือนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปอันนี้คือเขาก็บอกแหละว่าเขาก็พร้อมนะครับให้มีการตรวจสอบแต่ก็ต้องไม่ให้ทำให้ชื่อเสียงเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นเสียหายด้วยนะครับแต่ว่านะครับวันนี้ในการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนะครับก็ให้ดำเนินการนะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุดนายกก็ย้ำกับปลัดเลยบอกว่าคำว่าเร็วที่สุดก็น่าจะรู้ว่าคืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวละครสำคัญที่เป็นเจ้าของบ้านพักก็อยู่นี่แหละนะครับแต่ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยผมเห็น2วันมาเนี่ยเห็นไปตามแล้วก็เอารูปของข้าราชการท้องถิ่นที่สอบได้เนี่ยนะครับอันดับต้นๆ นะแล้วก็ไปแชร์กันในโซเชียลคือไปตามเอาภาพเขาจากเฟซของเขาอะนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปใน TikTok ในอะไรเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงนะครับว่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะนะฮะแล้วก็กลัวจะถูกฟ้องอะด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะเห็นมีการแชร์มีการพิมพ์ข้อความต่าง
ระมัดระวังด้วยนะครับคือไม่รู้คือยังไม่มีการตัดสินว่าผิดไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปเอาภาพเอารูปคนอื่นมาแชร์มาโพสต์เรียกยอดไลค์เรียกคอมเมนต์ด่าๆเนี่ยต้องระวังนะนี่ก็เตือนกันนะครับแม้ว่าเรื่องเนี้ยก็เข้าใจหัวอกคน 400,000 กว่าคนเพราะอย่างที่บอกภรรยาผมก็สอบมาหลายรอบแล้วสอบไม่ได้นะครับ 430,000 คนพอมารู้ว่ามีขบวนการทุจริตเปลี่ยนใบกระดาษคำตอบแบบเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดโอ้โหเฮ้ยและบางคนเนี่ยสอบมาเป็น10รอบอย่างเงี้ยแล้วต้องยึดเฮ้ยที่ผ่านมาที่ไม่ได้นี่ก็เพราะคนที่ได้เนี่ยยัดเงินนี่อะไรประมาณนี้นะยอมเสียเงิน 300,000 ถึง 800,000 นี่โอ้โหทำให้เราเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องเรียกความเชื่อมั่นนะในการสอบรอบต่อๆไปนะครับให้ดีเลยล่ะนะครับไม่นึกว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเม็ดเงิน 4,000 กว่าล้านน่ะท่านผู้ชมเบื้องต้นนะผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกแล้วก็พอมีคลิปเสียงหลุดออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้แล้วจริงๆคนที่ฟังคลิปเสียงการสนทนาของนายหน้าพี่กิจกับคุณส้มเนี่ยก็น่าจะพอเดาออกอะนะครับว่าตัวละครที่อยู่เฮดๆของเรื่องนี้คือใครพอเขาจริงๆถึงแม้จะดูดเสียงเนี่ยเราก็พอจะรู้นะครับได้อะว่าเอ้ยการจะทำแบบนี้ได้เปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบได้เปลี่ยนแปลงคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานะครับต้องไม่ธรรมดาอ่ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบจะบอกเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้นะคือข้าราชการที่ทำงานท้องถิ่นก็จะเป็นข้าราชการอีกแบบนึงนะครับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะว่างั้นเถอะนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองสอบได้จากความสามารถและอย่างที่นายกบอกว่าหาวิธีการในการยกเลิกผลสอบครั้งนี้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องมีการสอบใหม่ 6,000 กว่าตราพูดง่ายๆก็คือว่ายกเลิกนะกลับไปนับหนึ่งใหม่นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้กันนะว่าไอ้เวลายกเลิกเนี่ยแล้วเขาทำงานมาแล้วเงินเดือนที่จ่ายไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะก็คงไม่เรียกคืนนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถสอบรอบหน้าก็ได้อีกนะมีโอกาสมากขึ้นอีกเพราะอย่างน้อยจะมีคนหลายพันคนที่ถูกตัดออกไปจากกระบวนการนี้นะครับไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในความสนใจนะเรื่องค่าไฟทางที่แฝงมากับค่า FT ที่แฝงมากับค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนล่าสุดนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีนะที่ค่าไฟทางสาธารณะไฟส่องสว่างริมทางหลวงเนี่ยถูกแฝงเข้าไปอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนก็ยอมรับว่าเรื่องนี้จริงแต่ไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้นะคือเกิดมาโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะครับจากข้อมูลเนี่ยเกิดมาเป็น30ปีแล้วว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านนะครับแต่ก็ต้องมีการหารือนะครับกับสำนักงบประมาณด้วยนะเพราะท่านรองพิพัฒน์บอกเลยว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่มีปัญญานะที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าไฟในส่วนนั้นได้เพราะว่ามันตกปีละประมาณหมื่นกว่าล้านบาทอะโอ้โหซึ่งเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะให้กระทรวงคมนาคมอยู่ๆต้องหางบมาจ่ายปีละหมื่นกว่าล้านเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งงบไว้ก่อนก็คงจะลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการล่ะคือมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องหาวิธีการแหละนะครับเพราะว่ามันมีเสียงสะท้อนจากประชาชนมาเยอะนะครับและเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วนะทางกระทรวงพลังงานเขาก็กำลังเตรียมที่จะหาวิธีการนะครับท่านรองนายกพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนนะครับโดยจะต้องหาผู้ที่มาชำระแทนและต้องไม่ไปบวกกับค่า FT ของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคนที่จะมาจ่ายเงินหมื่นล้านเนี่ย
คือถ้าจ่ายหน่วยงานเดียวอ่ะมันก็เยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าจ่ายกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆเพราะไฟทางไฟริมทางหลวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นต่างๆเทศบาลอบต.เนี่ยด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องกระจายอ่ะผมว่ามันน่าจะดีเพราะถ้าหมื่นล้านหน่วยงานเดียวก็ลำบากแต่จะกระจายหน่อยนะครับจะทำให้ค่าไฟของประชาชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าหลายคนก็มักจะพิมพ์นะเวลามีข่าวนี้ว่าเฮ้ยแล้วทำไมเพิ่งรู้อ่ะโอ้มันตั้งหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดถึงไงนะครับแต่พอมีการมันเช็คจริงๆเอ้ยโอ้โหใครจะไปเชื่อนะครับมีค่าไฟทางเมื่อวานมีคลิปชาวบ้านใช้บริการไฟสาธารณะนะนอนดูหนังอ่านหนังสือเลยนะครับเพราะว่าเล่นมือถือกันกลางถนนเนี่ยเพราะถือว่าเอ้ยฉันเป็นคนจ่ายค่าไฟนี่นะฮะนี่ก็น่าจะสนุกสนานล้อเลียนนะครับแต่ก็ย้ำนะครับเพราะว่านโยบายแนวทางของนายกของรัฐมนตรีก็คือนี่แหละนะครับก็คงจะหาวิธีการให้มีหน่วยงานที่จะมาชำระตรงนี้แทนแล้วก็ดึงออกจากบินค่าไฟของประชาชนนะครับโอเคไปต่อกันที่กกต.ครับก็ย้ำนะส่งข่าวย้ำมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดสุดท้ายไม่กี่วันแล้วนะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับใครเผยแพร่โพลเนี่ยก็ถือว่าฝ่าฝืนผิดกฎหมายนะก่อนหน้านี้ทำได้นะแต่พอเข้าสู่ช่วงเนี้ยนะครับ7 วันไม่ได้แล้วนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำโพลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง17 นาฬิกาเลย5 โมงเย็นนะฮะของวันที่28 มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งนะห้ามเผยแพร่โพลต่างๆโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจว่าโพลเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามนะครับก็จะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งนะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆช่วงนี้นะครับอย่าไปกดไลค์อย่าไปแชร์พวกโพลต่างๆผมไม่แน่ใจว่าโพลที่เคยโพสต์ไว้นานๆแล้วก็คงจะอยู่ในระบบแหละแต่เขาอาจจะมีเลขวันที่กำกับอยู่แต่ถ้าช่วงนี้เราไปแชร์ด้วยนะเราก็จะผิดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะแต่จริงๆเรื่องนี้ผมต่างประเทศอย่างอเมริกานี่เขาก็โพกันจนวินาทีสุดท้ายนะแต่ของไทยเนี่ยถือว่าถ้ามีโพแล้วมันก็ส่งผลต่อจิตใจของคนที่จะไปลงได้คนนี้นำคนนี้ตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็ย้ำตรงนี้แหละนะกกต.บอกว่าย้ำแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ทุกคนก็ติดเล่นโซเชียลเกิดไปแคปอินโฟโพต่างๆที่เคยโพสต์ไว้แล้วมาโพสต์ในช่วงนี้มาแชร์ในช่วงนี้ก็จะเป็นความผิดได้นะครับนี่กกต.เขาก็ย้ำต้องระมัดระวังนะครับยิ่งมีโซเชียลทุกคนเข้าถึงโซเชียลเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวข่าวสารการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับ www.ect.go.th นะครับจะแจ้งข้อมูลต่างๆก็สายด่วน1444นะครับกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะครับก็บอกว่าเป็นการปกครองพิเศษอะนะครับเด็กๆมักจะมีคำถามนะว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดเนี่ยก็
ก็76เพราะว่ากรุงเทพไม่ถือเป็นจังหวัดนะก็เลยเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเห็นไหมฮะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้คำว่าผู้ว่าด้วยซ้ำไปนะควรจะใช้คำว่านายกนายกกรุงเทพหรือนายกเมืองพัทยาแบบนี้แหละนะครับแต่เมื่อใช้คำนี้มาแล้วก็ใช้ไปนะแต่จริงก็อย่างที่บอกนะครับกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดนะเลือกตั้ง28มิถุนายนย้ำนะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยามาปิดท้ายกับข่าวดีๆนะครับสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือนะครับมอบบ้านให้กับครอบครัวของร้อยตรีพานุพัฒน์เสาสารนะครับวีรบุรุษทหารกล้าสมรภูมิปราสาทตาควายนะคือผมไปหาข้อ

ครารามก็เป็นประธานในการมอบบ้านหลังใหม่กับครอบครัวนะของร้อยตรีพานุพัฒน์สอสานี่แหละนะครับก็มีท่านผู้ว่ามีข้าราชการนะครับมีทหารตำรวจก็ไปร่วมนะครับในพิธีมอบบ้านในครั้งนี้นะครับก็จะได้บ้านแข็งแรงนะครับมั่นคงนะครับให้กับวีรบุรุษนะทหารที่สละชีพจากการปกป้องอธิปไตยนะครับสมรภูมิต่างๆเลยแหละนะครับจากเหตุปะทะทั้งรอบ1รอบ2กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานี่แหละนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะท่านผู้ชมครับจริงๆสถานการณ์ชายแดนก็ดูจะสงบดีนะท่านผู้ชมข่าวสารบางสื่อออนไลน์เนี่ยท่านผู้ชมต้องเช็คให้ดีนะครับโดยเฉพาะเพจหรือว่าในกลุ่มต่างๆที่เขาอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวเยอะๆเพื่อรายได้แล้วก็แต่บางทีก็อาจจะทำอินโฟนำเสนอข่าวที่ไม่ครบถ้วนนะแล้วก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกได้ว่าสถานการณ์ดูแล้วมันจะมีรอบ3หรือไม่สงบเนี่ยสถานการณ์ดีนะครับอย่างน้อยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการส่งกลับคนไทยนะที่ไปทำงานผิดกฎหมายที่นู่นนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอะไรเรียบร้อยผ่านกระบวนการเขาก็ส่งกลับมานะครับผ่านด่านที่อรัญญประเทศที่สระแก้วนะก็ได้รับการประสานกันด้วยดีนะของทั้งสองประเทศนะครับก็หวังว่าจะไม่มีรอบ3แหละนะครับเวลามีเหตุปะทะคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนตามแนวชายแดนนั่นแหละนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณทุกนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทางนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแรงกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งครับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
2: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 แสนบาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6.75 แสนบาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8.25 ล้านบาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปและสำนักงานคณะกรรมการ นุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงสมัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป ็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
0: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยธุรกิจ จะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารอกกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 ราย และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเยทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก.กรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพชาลาไสอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึก J ลีก2ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับเดี๋ยวนี้เจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสครับเอสโคล่าครั้งที่23 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการRWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
20: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายนึงผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5,500,000 บาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
19: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 นาทีเป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5-6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Cross Country Eliminator World Cup ในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในท้าทายมาร่วมของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32

0: มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน

ดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงยามบ่ายแบบนี้ครับเราพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับรวมไปถึง AM 891 GHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะฮะและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ครับผมรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาผู้ชมย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับจากยุคทองของเพลงไทยสากลโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ย้อนนึกถึงวันวานนะคะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับบรรเลงวันนี้นะครับโดยนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่4บทเพลงแรกครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าฝากหมอนเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกาลิมพิจารณ์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าควันรักรมใจบทเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
1: ค่ะและตามกันมาที่บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงฝนเอ่ยค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูพรพิรุณค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณหน่องสุริพรกลางสะอาดจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะด้วยบทเพลงจนนางนะคะบทเพลงนี้นะคะขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยครูสุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยขีตาศิลปินและดุริยางค์ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับ4บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงรอคำรักค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณณรมนสมหวังจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสัง
1: ตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงสมมติว่าเขารักครับบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงใต้ร่มมาลุลีเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณวัชริศวัชรสิริและประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
0: และสำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงจุราคุณค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุล

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงหลากหลายแนวเพลงนะคะ
1: ม
0: ีทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็บทเพลงเศร้าๆด้วย
1: ใช
0: ่
1: เลยนะครับหลากหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้นะครับเราส่งความสุขกันต่อกับบทเพลงลีลาดนะครับ5บทเพลงด้วยกันเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ครับขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงฉันยังคอยคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
2: ก่อนเราเคยรักกันในสัญญา
0: บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงดาวล้อมเดือนค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภูกเวศนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะคือทำเพลงในหัวแล้ว
1: เราต้องสนุกสนานกันไป
0: โอเคค่ะ
2: ดาวกว่าเดือนดาวระยิบพริบตาดังใจเอ่ยว่าดวงเดือนไม่งามเหมือนหมู่ดาว
0: ต่อกันที่บทเพลงต่อไปนะคะกับบทเพลงหาดผาแดงค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณธนพลศรีรัตน์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคำร้องและทำนองนะคะโดยครูพรพิรุณนั่นเองค่ะ
2: ทั้งวันทั้งคืนที่นั่นเหมือนเมืองวังชายทะเล
1: และบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ครับพี่เจนครับผู้ชมครับเราจะไปฟังเพลงนี้ครับฟลอเฟื่องฟ้าครับคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณแม็กซ์ชาญคุณตินวัยสาวงไปสนุกสนานกันต่อกับโบนตี

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบบทเพลงที่พวกเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอขอบคุณคุณวนิดาโคจเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการทั้งหมดวันนี้นะครับคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนะครับและก็นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะก็อยากฝากช่องทางการติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะแล้วก็รับชมนะคะได้ทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นะคะและเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีผลงานเพลงอะไรมานำเสนอและให้ได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาห์เรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอท่าศาลาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังอำเภอบันแดงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอจนะอำเภอแว้งอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: รักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า460,000 บาท

0: สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ caart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: You are listening to EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สวทด้วยกันได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ระดมความคิดสร้างศูนย์กีฬาโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐานพื้นที่รองรับมหกรรมกีฬาระดับโลกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางกกท.เขาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็มุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกความต้องการของแต่ละกีฬาแต่ละชนิดแล้วก็แนวทางของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่สู่เมืองที่สร้างความเจริญในภูมิภาคเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอ.ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง EEC Track ต่อไปค่ะซึ่งทางกกท.ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการศูนย์กีฬานานาชาติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาของประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกค่ะ
2: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แหล่งที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utilities โคร ครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการ EEC มีกลไกที่จะทำให้เกิดความง่ายแก่การลงทุนและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ความพิเศษของการลงทุนในพื้นที่ EEC คือการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใด EEC จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเป็นสำคัญเช่นมูลค่าเงินลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การใช้ทรัพยากรและผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงลงไปถึงพื้นที่โดยสิทธิประโยชน์จะมีทั้งในรูปแบบของการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและในรูปแบบของสิทธิพิเศษอย่างอื่นเช่นการเป็นเจ้าของที่ดินอาคารชุดสำหรับการพักอาศัยสิทธิในการได้รับวีซ่าและการอนุญาตให้ทำงานหรือ work permit สำหรับบุคลากรของนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวนอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้บริการต่างๆผ่าน EEC One Stop Service เพื่อขออนุมัติและขออนุญาตในการยื่นคำขอประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนผืนดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Insight.
1: บริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้มีการพูดคุยเพื่อเป็นเรื่องของการชูศักยภาพบางแสนสู่สมาร์ทซิตี้รับเมกะโปรเจกต์และอุตสาหกรรมใหม่ผลักดันในพื้นที่ EEC นะคะโดยนายอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้เป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหรือว่า ORI ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในส่วนของโครงการ Origin Pay บางแสนค่ะก็เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบมียอดขายแล้วประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ครบ 100% ภายในปี69นี้โดยยูนิตที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องขนาด24และ28ตารางเมตรขณะที่ห้องฝั่งวิวทะเลได้รับความนิยมสูงและเหลือจำนวนจำกัดโดยห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนจะเริ่มตั้งแต่ชั้น15ขึ้นไปนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์แห่งเดียวในย่านบางแสนที่สามารถพัฒนาภายใต้ข้อกำหนดผังเมืองเดิมก่อนมีการปรับปรุงผังเมืองใหม่ส่งผลให้โครงการได้รับความข้อเปรียบเทียบด้านความสูงของอาคารได้เปรียบเป็นอย่างดีนะคะและมีสถานะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพื้นที่เนื่องจากว่าโครงการใหม่ในอนาคตก็จะถูกจำกัดความสูงเหลือเพียงแค่ประมาณ8ชั้นทำให้โอกาสที่จะเกิดคอนโดมิเนียมสูงๆในลักษณะเดียวกันมีค่อนข้างจำกัดแล้วส่วนเรื่องของการลงทุนค่ะ Origin ก็มีโปรแกรมบริหารการเช่าสำหรับนักลงทุนโดยบริษัทสามารถช่วยดูแลการปล่อยเช่าการตกแต่งห้องและการบริหารจัดการผู้เช่าให้ครบวงจรปัจจุบันอัตราค่าเช่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดห้องคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเนี่ยราว 6-7% ต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลได้แก่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3และการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารวมถึงมอเตอร์เวย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อภูมิภาคช่วยให้การเดินทางคล่องตัวโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ EEC ก็ยังเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศจีนรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยจากทั้งโรงงานไทยและต่างชาติในระดับต่างๆค่ะตั้งแต่วิศวกรผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรเฉพาะทางที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะซึ่งบางแสนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมและไลฟ์สไตล์ของเมืองโดยเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาเมืองในแนวทาง Green and Smart City มีการยกระดับระบบขนส่งอัจฉริยะระบบความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนเขาสามมุกแหลมแท่นแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันบางแสนก็ถือว่ายังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเนื่องจากว่าสามารถเดินทางจากกรุงเทพได้สะดวกใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงค่ะประกอบกับมีร้านอาหารคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิ่งบางแสนมาราธอนไตรกีฬาแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะโดยข้อมูลจากเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,000 คนต่อวันซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

มชลประทานค่ะคุมเข้มในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรตลอดฤดูฝนซึ่งในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าสถานการณ์น้ำในปี69เนี่ยกลับมีความซับซ้อนมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 16% ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักจนมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะซึ่งภาพดังกล่าวนี้นะคะทำให้กรมชลประทานค่ะต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบ2ด้านพร้อมกันทั้งการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงและเร่งกักเก็บน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะโดยดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกกรมชลประทานได้บอกว่าแม้ภาพรวมฝนทั่วประเทศจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16% แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ฝนตกหนักสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ

4.4% ค่ะส่งผลให้ในหลายจังหวัดเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่ชายขอบประเทศก็ยังเสี่ยงนะคะทั้งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้ในพื้นที่กรมชลประทานก็ได้มีการประเมินว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขาแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือที่บริเวณเชียงรายเชียงใหม่ตลอดจนจังหวัดชายขอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนครพนมและสกลนครค่ะขณะที่ภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะจันทบุรีแล้วก็ตราดก็ยังคงเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่มีฝนตกสูงและมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากตามลักษณะภูมิประเทศค่ะลักษณะน้ำท่วมที่น่ากังวลในปีนี้นะคะจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่บริเวณเชิงเขารวมถึงพื้นที่ลาดชันมากกว่าการเกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหมือนในอดีตค่ะเนื่องจากว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทานนะคะวันที่12มิถุนายนก็สอดคล้องกับการประเมินค่ะโดยพบว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณทางน้ำไหลผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเร่งป้องกันผลกระทบในพื้นที่ EEC แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทางกรมชลประทานก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพน้ำต้นทุนในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตะวันออกนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมชลประทานก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่9เดินหน้าผันน้ำผ่านระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสเข้าสู่คลองใหญ่และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลค่ะเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่แนวทางดังกล่าวนะคะสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มุ่งเฉพาะภาคเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังต้องคำนึงถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยการลงทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่ต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการ EEC Insight ได้ถูกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
7: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหาก พบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สทจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: องคุมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
9: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหันในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
6: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าว สำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปแม้เวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงค่ำวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง16นอตหรือ15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11ถึง18นอตหรือ20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตโดย15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: ศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Passผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Pass ที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบญจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแหละครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่สองครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOS ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดี
ก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก็นี่แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับ
ทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: เพื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกๆคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน

สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้ผืนป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: ายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
3: เครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

อดร้อยสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะ

ทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยามาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพันก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: ราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงถูกสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำไทยประจันอันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลิในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรตำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ

0: ากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระมีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
2: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกพอผ้าไหมมีเงินหลายนะไม่จนแล้ว

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี
7: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ caart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: านที่เคยติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นโดยทีมงานสวทระยองค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพานะคะสำหรับวันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในหลายๆประเด็นเลยทีเดียวอีกสักครู่หนึ่งเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจกันค่ะช่วงนี้มีเสียงเพลงมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาสังคมโครงการและมูลนิธิต่างๆล้วนมีจุดเริ่มต้นจากสายพระเนตรที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและช่องว่างในสังคมนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดของโครงการสำคัญดังต่อไปนี้1. มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2530ทรงรับอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2534 2. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2538สำหรับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำรดโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตฟื้นฟูสภาพจิตใจและพัฒนาอาชีพภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน 3. โครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จากการเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางและทรงรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ต้องขังหญิงที่กราบทูลขอความช่วยเหลือทรงเล็งเห็นถึงช่องว่างของระบบยุติธรรมที่มักแยกการทำงานของหน่วยงานออกจากกันจึงมีพระดำริให้จัดตั้งกลไกเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรทรงช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กในเรือนจำให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งจัดการฝึกอาชีพอบรมพัฒนาจิตใจและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังตลอดจนมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อนำไปลงทุนหรือทำการเกษตรเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 4. การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทรงให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิสตรีและเด็กโดยทรงร่วมเป็นแกนนำหลักในการรณรงค์ระดับชาติร่วมกับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมไทยและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านและยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ 5. เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์จัดตั้งและจัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง25546. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2554 7. มูลนิธินภาในพระดำริก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2557 8. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและยกระดับคุณภาพชีวิตในเรือนจำโดยพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการนี้ได้สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพกายและจิตใจที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไป9. โครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังระหว่างชุมชนกับช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับช้างในป่าควบคู่ไปกับการเยียวยาและส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนท่านผู้ฟังคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสองเรื่องสำคัญได้แก่หนึ่งการขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
ดยสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมขยายผลคดีจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจังหวัดสมุทรปราการไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนพร้อมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน2สานต่อผลสรุปการเยือนประเทศเวียดนามโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการหารือและขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันรวมทั้งมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการส่งมอบนกกระเรียนเพิ่มเติมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะ

วินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างนี้

ฟังที่เคารพราคาเมื่อ6ปีก่อนนั้นได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชาวนครศรีธรรมราชนะคะต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะนายอุดมคำทองแก้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านบางนกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563ครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จนอกจากนี้ยังได้ทรงให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานสำหรับการเดินข้ามมายังอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านบางนกวักอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริทรงดำริริเริ่มโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้โอกาสช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงตนเป็นคนดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยซึ่งมักไม่ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมเท่าที่ควรจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระดำริที่เชื่อว่าโอกาสและกำลังใจคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานให้โอกาสและพัฒนาอาชีพประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมราชทัณฑ์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษรวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำและกลุ่มเด็กที่ต้องเติบโตติดอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างข้อกำหนดสากลแบงคอกรูเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง
ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบรรยากาศก็เป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจย้ำไทยจีนพี่น้องที่ร่วมมือกันทุกมิติค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมมือกันกับทางการเมืองแห่งชาติจีนนะคะโดยได้มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะคะค่ะกับทางนางสาวเซียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนนะคะค่ะก็จะมีทางรองประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยด้วยนะคะรวมทั้งคณะกรรมการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะด้วยความยินดียิ่งพร้อมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเห็นว่าการเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์กับไทยจีนอย่างแน่นแฟ้นและอบอุ่นช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกันเองอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะคะค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนนั้นมีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2568ซึ่งสะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศดังคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือไทยกับจีนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าพร้อมระบุว่าทุกครั้งที่ได้หารือกับฝ่ายจีนต่างสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดกว้างและสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วย

วินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างนี้

ผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนอกจากนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าก่อนเปิดศูนย์เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปี2026ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็มีมติไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการให้ผู้เดือดร้อนได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้รถยนต์ภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17 กรกฎาคม 2569ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและยากลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณทั้งนี้นะคะล่าสุดมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านรายโดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาด 400,000 รายโดยการลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยเช่นกรอกชื่อสกุลผิดและได้รับการแก้ไขไปแล้วทำให้ล่าสุดเหลือเพียง200รายซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆขณะที่กลุ่มที่2ที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1,047,520 รายตรวจสอบไปแล้วกว่า170และกลุ่มที่3ผู้ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่มีประมาณ 1.5 ล้านรายซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะมาดูเรื่องของการเดินเกมลูกแก้ปมกุ้งไทยจากทางรัฐบาลนะคะโดยทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้าเจรจาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีหลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยืนยันความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เร่งทบทวนกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมาตรการดังกล่าวโดยกรมประมงอยู่ระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจวิเคราะห์เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมประมาณ15วันให้เหลือราว7วันขณะที่ยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มงวดนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เชิญผู้แทนสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้กรมประมงรวบรวมข้อเสนอในการยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบเพื่อจัดทำแนวทางดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนในระยะต่อไปสำหรับมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคาและดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขณะเดียวกันกรมประมงอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดในการเพาะเลี้ยงรวมถึงการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อช่วยพยุงรายได้เกษตรกรและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวต่อไปค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะเพราะทราบดีว่ากุ้งนั้นนะคะถ้านำมาเลี้ยงนี่คือจะต้องดูแลนะคะเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่มีความเปราะบางนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนี่ฉันเคยได้ไปสัมภาษณ์และพูดคุยมาออกอากาศในรายการช่องทางทำกินนะค่ะแล้วก็เคยไปดูที่บ่อกุ้งด้วยเขาก็บอกว่าต้องดูแลตลอดเลยนะคะค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะการเลี้ยงกุ้งนั้นนะคะก็จะมีการตายยกบ่ออะไรก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกุ้งนี่มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยล่ะค่ะเกษตรกรต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570อำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจนะคะค่ะและทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมือต่อเนื่องค่ะจังหวัดระยองขอเชิญร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0614398988หรือผ่าน Facebookกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งปั่นเพื่อป้องกันอัมพาตไปพร้อมกันทั่วประเทศ

0: าในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีค่ะค่ะฉันนางสาววันเพ็ญลิเทพเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้สถานการณ์เรื่องแรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองเป็น

0: มีกี่บริษัทที่จะเข้าร่วมงานนัดพบกับเราค่ะ
1: ค่ะจัดวันที่9กรกฎาคม2569จัดที่ไหนนะคะ
0: ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองจะตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่ะ
1: ค่ะตำแหน่งงานในวันที่9มี
0: ตอนนี้ทางเราเพิ่งได้กำหนดการในการจัดนะคะซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์กับบริษัทที่มีคุณภาพและมีชั้นนำมาเข้าร่วมกับของเรานะคะประมาณ20บริษัทค่ะ
1: อืมค่ะตำแหน่งงานที่ส่วนมากเขาต้องการนี้จะครอบคลุมทุกตำแหน่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะครอบคลุมทั้งทุกตำแหน่งตามอย่างเช่นบางบริษัทที่มีคุณสมบัติที่อย่างเป็นกิจการรถก็จะพวกที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บัญชีบุคคลพวกนี้ค่ะ
1: อืมค่ะก็ท่านใดสนใจก็วันที่9กรกฎาคมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองสารกลางจังหวัดระยอง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะในเรื่องของปัญหาแรงงานอะไรมีบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นการยื่นเอกสารจะในแบบระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วค่ะก็จะมีการยื่นผ่านระบบเพื่อให้อนุมัติส่วนสถานการณ์แรงงานตอนนี้ของจังหวัดระยองยังปกติอยู่นะคะยังไม่มีอะไรค่ะ
1: ค่ะตำแหน่งงานว่างที่บอกมานี้ส่วนมาก อย่างที่บอกเอาไว้ว่าครอบคลุมทุกตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุดในช่วงนี้เนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ตำแหน่งงานที่ต้องการช่วงนี้จะเป็นช่างเทคนิคอะค่ะ
1: ช่างเทคนิคนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีช่างเทคนิคสกุลกาวิศวกรบัญชีช่างอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างประกอบอะค่ะจะเป็นตำแหน่งงานที่สนใจอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ของจังหวัดระยองกำลังอยู่ในการขยายกิจการต่างๆออกมาค่ะ
1: อืมค่ะวันที่คนที่ประสงค์จะไปสมัครงานนะคะขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอกสารสำคัญของผู้สมัครงานนะคะก็จะมีวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายนะคะ
1: ค่ะใบผ่านงานถ้ามีด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใบผ่านงานถ้ามีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นตำแหน่งงานที่มีขึ้นในจังหวัดระยองแล้วก็จะมีการจัดนัดพบแรงงานขึ้นนะคะแล้วมีการฝึกอาชีพด้วยไหมคะในงาน
0: ไม่มีค่ะในการฝึกอาชีพซึ่งของเราฝึกอาชีพเพิ่งไปฝึกให้กับน้องๆมาเมื่อวันที่17ค่ะ
1: อืมไปฝึกที่ไหนคะ
0: ที่โรงเรียนของระยองอะค่ะ
1: อืมค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะก็ไปกันได้นะคะ9กรกฎาคม2569นะคะที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่ะและที่บอกว่ามีเฟซบุ๊กนี้เป็นเฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเฟซบุ๊กของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองโดยตรงเลยค่ะโดยที่เข้าไปสามารถใช้คำว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
1: ค่ะซึ่งถ้าไป
0: ข้อมูลข่าวสารอัปเดตตำแหน่งงานให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูได้เลยค่ะเราจะมีทั้งการประกาศว่าบริษัทนี้มีความประสงค์จะวุฒิรับวุฒิอะไรยังไงมีแจ้งทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำนะคะค่ะก็ขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะคะ
0: ค่ะยังไงรบกวนท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ของแรงงานหรือข้อมูลต่างๆจาก Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองได้โดยตรงนะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ0386940238ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกข์จากความจริงอย่าทุกข์จากความคิดข้อคิดอีก

อย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะนี่คือช่วงท้ายของรายการขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปต้องที่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้หมายคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7วันไงที่เรียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NTV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและที่หางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้นะโดยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นแม่ขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับรอทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับผมมีกิจกรรมที่2งานนะครับก็ที่ไปติดตามเพราะเรื่องของการศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนี่สำคัญเลยนะครับก็เลยอยากไปเรียนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ในช่วงเช้าเนี่ยนะก่อนจะคุยเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะเป็นประธานในการเปิดประชุมการทำประชาพิจารณาฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ขอไปนะครับ พ.ศ. 2171ถึง2175นะครับซึ่งจะทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวนะฮะทั้งท่านได้อัตกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางและก็นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนใหม่นะครับระยะ5ปี2171ถึง2175เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถขับเคลื่อนระบบวว.น.นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะต่อย่อก็คือทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนี่สำคัญเลยครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก่อนหน้านั้นถ้าพูดถึงเราก็เคยเป็นหนึ่งนะพอเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแล้วนะเราไม่ได้เป็นเจ้าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ไทยดังนั้นการที่จะเรียนรู้ต่อสู้พัฒนาเพื่อให้ทันโลกนะสำคัญนะครับสำคัญเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยนอกจากไปบริจาคเลือดมาแล้วผมไปงานวิ่งนะไปแถลงข่าวงานวิ่งสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับเป็นการวิ่งทุก10วันสำคัญนะ12สิงหาคมนะครับการจัดการขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับมีการจัดประจำวันนี้ซึ่งวันนี้นะมีการแถลงข่าวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับแถลงข่าววิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับอาจารย์นายแพทย์อธิพันธ์จุลกัตทัพพะนะครับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สุริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณสุรพลอุอินทุคุณสุรพลอุทินทุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับรวมถึงทางด้านของคุณนุชหอมสุคนผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปนร่วมแถลงข่าวนะซึ่งวิ่งนะฮะที่เรารู้จักกันดีก็คือRun for Mom นะจัดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ31ปีนะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนะจัดวันพุธที่12สิงหาคม2569จัดมาทุกปีครับทุกวันที่12สิงหาคมครับปีนี้เป็นปีที่31นะฮะระยะเหมือนเดิมนะครับไกลสุดก็คือฮาล์ฟ 21.1 กิโลเมตรนะครับลงมาก็มีนี่มาราธอน10กิโลเมตรนะครับมี6กิโลเมตรมีเดินวิ่งนะรอบบึงสระน้ำข้างหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับซึ่งรับรองการมาตรฐานเส้นทางจากการแข่งขันโดยสมาคมผู้จัดการแข่งขันกีฬาขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ AIMS และก็สหพันธ์กรีฑาโลก World Athletic นะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้นะฮะก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่ากระแสที่ทุกคนอยากจะร่วมวิ่งนะฮะ Run for Mom นะครับก็มีการเปิดเพิ่มอีกนะฮะวันนี้อีก500นะ500บิดนะ500บิดนะครับก็หลายคนไปสมัครกันนะครับซึ่งการจัดการขันทุกๆครั้งนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะฮะกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาลนะครับใช้กีฬา
ใช้การวิ่งบนถนนเป็นสื่อนะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้ง NCC Management and Development จำกัดและบริษัทไทย.รันจำกัดร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับ12สิงหาคมนักกีฬาที่วิ่งกันอยู่แล้วนะครับสมัครกันแล้วนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่12สิงหาคมนะฮะแล้วก็รับสมัครเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้นะครับไปที่เพจของ Run for Mom หรือว่าวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับมีการเพิ่มเติมและทุกๆงานทุกๆครั้งในการวิ่งเนี่ยนะครับแรงงานนี้เนี่ยเขาจะมอบต้นมะลินะฮะสวยงามมากให้กับนักวิ่งทุกๆคนเลยนอกจากเหลือจากรางวัลถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัล นะครับตุ๊กตาท็อป100แต่ละประเภทนะครับจะมีดอกมะลิที่มอบให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดฮาล์ฟมาราธอนสิ่งที่ทุกคนได้เห็นสนามนี้ก็คือว่าการขึ้นสะพานข้ามแยกคลองเตยสะพานข้ามแยกถนนตราธิวาสนะจนถึงนู่นเลยสะพานไปยังถนนพระราม9วงแหวนพระราม9นะวงแหวนอุตสาหกรรมทางนู้นแหละครับไป6สะพานกลับ6สะพานรวมแล้ว12สะพานขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะนักกีฬาก็ต้องนะครับรักษาเรื่องของรอบขาไว้ดีนะเซฟพลังไว้ดีนี่คือระยะ 21.1 กิโลส่วนระยะ6กิโลก็ไป3กลับ3นะไป3สะพานกับ3สะพานนะครับก็ใกล้ๆนะครับผมก็จะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของงานวิ่งที่สำคัญของปีนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็คือ Run for Mom นะครับการแข่งขันวิ่งนะครับจัดมา31ปีแล้วนะครับวิ่งนะครับ12สิงหานะครับฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับใครที่เป็นแฟนของโคลอมเบียนะครับก็เอาชนะดีอาร์คองโกนะครับ1ประตูต่อ0ดาเนียลมุนยอสนะครับคนนี้คุณชื่ออยู่นะน่าเป็นเล่นในลีกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวนี้มูยอสนะครับก็ชนะ1ประตูต่อ0ยิงได้นาทีที่76นะฮะก็บุกเยอะกว่านะโคลอมเบียนะกว่าที่จะชนะได้ก็ครึ่งหลังแล้วนะ1ประตูต่อ0ก็มี6คะแนนแล้วชนะ2นัดนะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีอาร์คองโกผู้แพ้ก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับดีอาร์คองโกกับคองโกคนละประเทศกันนะอย่าสับสับสนกันนะดีอาร์คองโกก็ประเทศหนึ่งส่วนคองโกก็อีกประเทศหนึ่งคองโกยังไม่เคยมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะนะดีอาร์คองโกก็อีกประเทศหนึ่งเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังว่าสองประเทศนี้นะฮะมีคองโกเหมือนกันแต่คำหน้าต่างกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนพี่โดฮะพี่โดคริสโตโรนัลโดนะฮะหลังจากที่เห็นคนอื่นๆที่ยิงแล้วนะเมสซี่ก็ยิงแล้วบัฟทางด้านของกากโปเอ็มบัปเป้ยิงแล้วนะคราวนี้ถึงเวลาพี่โดได้เจอจรัสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะอุซเบกิสถานนะครับตัวแทนของเอเชีย5ประตูต่อ0นะครับคริสโตโรนัลโดยิง2ประตูนูโน่เมนเดส1ประตูราฟเอลเลอานะครับ1ประตูนะครับกองหลังของอุซเบกิสถานสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยครับอดุลวาคิดเมมาตอฟนะครับก็นี่คือทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับโดยมีพี่โดนะครับกัปตันทีมรอยิงลูกแรกอยู่แล้วก็ทำได้2ประตูนะครับให้ทีมชนะ5ประตูต่อ0ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสถิติแล้วนะครับยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วในฟุตบอลอาชีพทั้งที่ตัวเองจดนะในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติไปแล้ว975ประตูเจ้าตัวมีความฝันนะครับว่าจะยิงถึง 1,000 ประตูเหลืออีก25ประตูนะครับอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับโปรตุเกสมี4คะแนนนะครับเข้ารอบนะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับตามหลังโคลอมเบียเข้าไปนะครับส่วนอุซเบกิสถานนะแพ้2นัดรวดมี0แต้มนะก็มีโอกาสตกรอบนะครับนัดสุดท้ายของอุซเบเนี่ยจะเจอกับดีอาร์คองโกชนะถึงจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นที่3ดีที่สุดนะครับส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสก็ที่1ที่2แล้วเข้ารอบนะฮะแย่งเป็นที่1ที่2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะก็เก็บแต้มได้ด้วยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มแอมและในกลุ่มแอลนะครับได้ประตูจากอัลเต้บูติเมียนาทีที่54นะครับโครเอเชียได้แพ้อังกฤษมานะแต่คราวนี้ก็ได้เรื่องของความคมนะเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับก็2นัดมี3คะแนนก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับโครเอเชียเจอกับกานานะครับ
ส่วนอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเสมอนะอังกฤษแค่เสมอ0-0นะยิงประตูไม่ได้ด้วยนะอังกฤษเสมอ0-0มีโอกาสบุกเยอะด้วยนะครับนะแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะอังกฤษเสมอ0-0แล้วก็อังกฤษนัดต่อไปก็จะเจอกับปานามานะครับอังกฤษก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับก็อย่างน้อยๆมีแต้มอ่ะเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับนะอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ที่คริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนะนะครับก็เป็นคนแรกที่ทำประตูในฟุตบอลโลกได้6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022และ2026นะติดต่อกันมากถึง6สมัยยิงประตูต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้41ปีแล้วจะยิงได้เรื่อยๆนะนะครับถ้าไม่เบื่อไม่แขวนนอนสตั๊ดซะก่อนผมว่าพอแล้วล่ะนะ41ปีปีนี้อีก4ปีข้างหน้าพี่โดคงไม่เล่นแล้วล่ะนะนะครับคงจะไม่เหมือนกับพี่มันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์ใช่ไหมพี่มันเนี่ยตอนนี้ยังเล่นอยู่นะมันก่อนเล่นกับอาวุโสฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติเล่นกับจันทบุรีชนะคู่ต่อสู้นี่แหละคว้าแชมป์ด้วยนะพี่มัน60กว่าแล้วจะ70แล้วนะนะครับยังเล่นฟุตบอลได้อยู่นะพี่มันนะนะครับส่วนลีโนเมสซี่นะครองอันดับที่2ก็คือยิงต่อเนื่องกันมา5สมัยนะครับ2006 2014 2018 2022แล้วก็2026นะครับเมสซี่ไม่ได้เล่นครั้งหนึ่งก็ในปี2010นะครับนะตอนนั้นเมสซี่เนี่ยมาเล่นด้วยนะแต่ไม่ได้ยิงนะครับในปี2010นะครับแล้วก็มีเปเล่อเวเซเลอร์มิโลสลาฟโคเซ่ก็ตามกันมานะครับส่วนไนกี้ก็นะไหนๆก็คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันแล้วครับไนกี้ก็เปิดตัวสตาร์ทรุ่นใหม่ด้วยนะนะครับรุ่นฉลองโรนัลโดยิงประตูฟุตบอลโลกนะเป็นรุ่นไนกี้เมอร์เคิลเลียนซูเปอร์ฟลาย RGN SE นะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ไปหาดูกันราคาเท่าไหร่สวยงามแค่ไหนนะฮะรุ่นนี้เป็นซูเปอร์ฟลาย1นะนะครับคือการปรับมาตั้งแต่รุ่นซูเปอร์ไฟล์1นะตั้งแต่ปี2009ตอนนี้ก็กลับมาเป็นซูเปอร์ไฟล์ RGN SE นะฮะก็ใครที่ชอบสะสมเรื่องของรองเท้าสตั๊ดไปหาดูนะครับส่วนลูก้าโมริชเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในการช่วยโครเอเชียนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ลงเล่นให้กับโครเอเชีย200นัดนะครับเป็นนักเตะคนที่4แล้วนะที่ลงเล่นในให้กับทีมชาติเกิน200นัดขึ้นไปนะครับอายุ40ปีแล้วนะมีใครบ้างล่ะลูก้าโมริชนี่อายุ40ปีเป็นกัปตันทีมโครเอเชียเล่นให้กับทีมชาติ200นัดแล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นๆอย่างพี่โดเนี่ย230นัดนะครับบาตออันมูตาว่านะครับ202นัดนะครับเลโนเมสซี่201ลูก้าโมริช200นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของโซซินอันนะครับ195นัดนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะค่ำคืนนี้ใครเจอใครบ้างเดี๋ยวก็ค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับฟุตบอลโลกนะส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับพรินเซสครับเซาท์อีสต์อาเซียนอายุ18ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเราเนี่ยแข่งในเวลา 19:00 น.นะครับกว่าที่จะชนะฮ่องกงได้ก็สนุกนะครับกองเชียร์เยอะนะชนะฮ่องกงไป3ต่อ0เซต25 13 25 15และ25ต่อ4นะคว้า3คะแนนค่ำคืนนี้เจอกับใครนะค่ำคืนนี้ไทยก็จะเจอกับออสเตรเลียถ้าผมจำไม่ผิดนะเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนคู่อื่นๆในวันนี้นะครับนะวันนี้แข่งขันกันในวันนี้ก็มีอินโดนีเซียนะเก็บชนะนัดที่2เอาชนะก่อนหน้านั้นชนะฮ่องกงมานะนะครับวันนี้ทางด้านของอินโดนีเซียนะชนะฮ่องกงนะครับ3ต่อ0เซตนะครับชนะฮ่องกงนะครับ25 16 25 22แล้วก็25 17นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคีร์กีสถานนะเอาชนะมาเลเซียนะครับ3ต่อ0เซตเช่นเดียวกันนะครับ25 16 25 21 25 14นะครับเวียดนามชนะฟิลิปปินส์นะครับ3เซตรวดนะสูสีนะ25 17 26 24แล้วก็31ต่อ29นะโอ้โหฟิลิปปินส์ก็สู้เวียดนามได้สนุกนะแพ้ไปสูสีอ่ะนะแพ้ไปสูสีนะครับแล้วก็ของเราเจอกับออสเตรเลียนะ19นาฬิกานะครับโปรแกรมการแข่งขันยังไม่ออกมานะผลการแข่งขันยังไม่ออกมานะครับก็เชียร์ไทยกับออสเตรเลียอยู่นะครับนะก็รอลุ้นกันผลการแข่งขันพรุ่งนี้นะก็จะแจ้งให้ทราบนะครับนะครับส่วนฟุตการขันวอลเลย์บอล AVC นะครับประเภทชายนะที่อินเดียนะ AVC Men Cup นะครับวันนี้พักนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยแพ้อินโดนีเซียนะเราแชมป์4เกมอันดับที่56ของโลกนะครับเจอกับอินโดนีเซียอันดับที่51ของโลกคู่ปรับ4เกมตลอดกาลนะครับไทยแพ้เสียดายนะ2-3เซต
นะ10ชนะไปก่อนในเซตแรก 25-19 แพ้ 19-25 แพ้ 22-25 ชนะ 25-23 ก่อนที่เซตสุดท้ายครับแหมปล่อยแต้มห่างไปหน่อยแต้มไหลไปหน่อยนะแพ้ 12-15 ครับก็เป็นการแพ้นัดแรกของไทยนะแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงในกลุ่มมีอยู่นะมี6คะแนนจากแข่ง4ชนะ2นะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับโดยมีอินโดนีเซียนะครับมี4คะแนนนะแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็กาตาร์ก็แข่ง3ชนะ1แพ้2อยู่ที่3นะครับเกาหลีใต้อันดับที่4แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4คะแนนนะครับแล้วก็โอมานแข่ง5นะครับอันดับ5นะแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2คะแนนนะครับรอลุ้นนะว่าเราจะจบที่เท่าไหร่ในรอบแรกนะฮะต้องรอลุ้นคู่อื่นแข่งขันด้วยนะครับนะไทยกับอินโดนีเซียในวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นคู่ปรับตลอดการในซีเกมนานๆทีก็จะมีเวียดนามมีกัมพูชาคอยมานะคอยมาเป็นคู่แข่งบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วนะไทยกับอินโดนีเซียแหละที่จะเป็นคู่ปรับคู่แข่งตลอดการนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกก็คือในซีเกมนะล่าสุดที่ดอสเตเดียมหัวหมากแหละไทยชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตนะครับคว้าแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่9นะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังระดับทราบกันนะวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลในชลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะไทยก็อย่างที่บอกนะนัดสัปดาห์ที่3กลุ่ม9ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายสนามสุดท้ายของไทยนะครับเจองานหนักทั้งนั้นเลยนะอันดับตอนนี้เราจะไปเจอกับทีมอันดับที่2 3 4และ6ของโลกอ่ะนะฮะสาหัสสาการจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราซ้อมเราแก้เกมเขาได้ซ้อมอย่างไรแก้เกมอย่างไรสู้อย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับอเมริกาอันดับ1ของโลกในอันดับ1ของตารางในขณะนี้นะขออภัยอันดับ4ของโลกนะแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยซ้อนรองแชมป์โอลิมปิกเกมล่าสุดที่ปารีสนะครับญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดการในระดับเอเชียนะคะแนนสะสมตัวนี้อยู่ที่5ของตารางที่6ของโลกนะครับรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เจอกับบราซิลก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันนะคู่ปรับของสาวไทยนะฮะซึ่งแหมไทยนั้นไม่ค่อยชนะกับบราซิลเลยนะฮะเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะรองแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับรวมถึงตุรกีนะฮะทีมอันดับ6ของตารางนะฮะทีมอันดับ3ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกงานหนักของเราทั้งนั้นนะครับในการเจอกันใช่ว่าเราจะไม่เคยชนะเราก็เคยชนะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเป็นวอลเลย์บอลแกรนด์พริกซ์อ่ะสมัยที่ยังไม่ใช่เนชั่นลีกนะครับเราก็เคยชนะบ้างแต่เป็นการชนะน้อยครั้งนะครับเจอกับอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคมนะเจ็ดครั้งที่ผมดูอยู่เนี่ยแพ้7ครั้งนะครับในรายการเนชั่นลีกนั่นแหละเจอกับญี่ปุ่นนะครับ6ครั้งแพ้6ครั้งนะแล้วก็แพ้ก็2กับ3เซตตลอดเลยนะครับเจอกับบราซิล7ครั้งนะครับในเนชั่นลีกนะครับแล้วก็แพ้ไปนะ7ครั้งนะครับล่าสุดนี้เจอกันได้แพ้0-3เซตนะเจอกับบราซิลนะฮะส่วนเจอกับตุรกีนะครับก็แพ้ไป7ครั้งเหมือนกันนะ7ครั้งนะก็รอลุ้นแหละครับความพ่ายแพ้อยู่ที่ว่าเราเก็บเอาความพ่ายแพ้และไปสู้เพื่อกลับมาชนะได้อย่างไรผมก็เชื่อว่านักกีฬาก็อยากจะชนะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสมาคมก็อยากให้เราชนะนะครับชนะนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนะก็อยู่นั่นแหละอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยอยู่ที่เราด้วยแล้วก็กองเชียร์ของเราก็มีหน้าที่เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจให้กับนักกีฬาของเราทุกคนนะนะครับให้ไปแข่งขันรายการนี้นะครับสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับอีก2สัปดาห์ขออภัยนะสัปดาห์หน้าก็ได้ลุ้นกันนะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าแหละนะได้เจอนัดแรกก่อนเลยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมสดๆนะครับบ้านเรามีการแล้วสดให้ชมด้วยทางโมโนนะก็ถ่ายทอดสดนะครับจากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของกรีฑาโลกนะครับ World Athletics นะครับจัดอันดับให้บิวภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกรีฑาของไทยในระยะสั้นนะครับอยู่ในอันดับที่5รวมจากผลงานปีที่แล้วนะครับจากการวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในสถิตินะของผู้ชายนะที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับก็ของบิวภูริพลอยู่ที่5อยู่นะนะครับก็มีนักวิ่งจากสหรัฐนะครับทางด้านของหลายหลายชาตินะที่เป็นคู่แข่งนะครับก็เราได้ลุ้นว่าบิวภูริพลเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสเก็บเหรียญนะหยิบเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ทางด้านของโค้ชนะซึ่งดูแลบิวอยู่นะฮะทางด้านของโค้ชจีเทรนทรีเบลลี่นะครับก็โค้ชจีนะเจนทรีเบลลี่นะก็เป็นผู้สอนกรีฑาระยะสั้นนานาชาตินะให้กับเรานะสร้างสถิติกับบิวมากมายตอนนี้นะครับ100เมตร 9.94 200เมตร 20.07แล้วก็4คูณ100เมตร 38.28 นี่ทั้ง3รายการนี่ทำลายสถิติประเทศไทยหมดเลยนะครับรวมถึงวิ่ง60เมตรนะครับ
personal best นะครับ 6.62 นะครับแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 ก็ทำลายสถิติประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลนานาชาติมากมายสำหรับดิวภูริพลนะครับนี่คือความหวังนะไม่ว่าจะได้เหรียญมาจาก Asian Beat Game นะนะครับการแข่งขันวิ่ง Asian Relay Athletic Championship ที่ผ่านมานะครับความหวังของภูริพลบุญสอนนะครับนะนอกจากจะวิ่งระยะสั้นแล้วประเภททีมนะก็ได้ลุ้นกันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้จนถึงต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบนะครับฟุตบอลโลกซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันใครเป็นแฟนบราซิลนะนะจะได้ลุ้นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยนะฮะก็จะมีบอสเนียนะเจอกับกาตาร์นะกาตาร์แพ้มาแล้วในนัดแรกนี่นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดานะตีสองนะครับบอสเนียกาตาร์ก็ตีสองนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาก็ตีสองนะครับส่วนตีห้าเนี่ยโมร็อกโกเจอกับเฮตินะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสกอตแลนด์เจอกับบราซิลนะครับนี่ฟุตบอลนะครับถึงเช้าแหละได้ชมกันตอนนี้แต่ละคู่เนี่ยเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วนะครับในสายเดียวกันนะครับเพราะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแข่งพร้อมกันนะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้จนถึงต่อพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นแอฟริกาใต้เจอเกาหลีนะใครรอเชียร์แอฟริกาใต้ก็รอเชียร์กับเกาหลีก็รอพรุ่งนี้นะครับเช็กเกียกับเม็กซิโกเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะคือราซาวเจอไอวอรี่โค้ชว่าโกดีวัวอ่ะนี่คือเรื่องของบอลโลกนะครับ

ก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครเปิดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันตะกร้อนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569นะครับวันนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานและก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะครับเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็จะเป็นตะกร้อฐานอากาศแฟตทีฟแชมป์เก่าเจอกับราชนาวีไอมาเน่นะในตะกร้อ3คนประเภทชายทั่วไปนะในสาย A เนี่ยเป็นราชนาวีนะชนะทางด้านของแชมป์เก่าได้ด้วยนะ2ต่อ1ทีมเนี่ยนะไอมาเน่ราชนาวีไอมาเน่ไปรองแชมป์จากปีที่แล้วนะชนะแชมป์เก่าแล้วก็ฐานอากาศด้วยนะครับก็ไปดูกันนะครับการขายให้ชมฟรีนะครับที่สนามแข่งขันของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อยู่ที่รามอินทรากม9โดยประมาณนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านถึงหน้าห้างบอกกันตรงๆนะไปสะดวกมากนะอากาศเย็นสบายไปดูตะกร้อทีมชาติไทยพูดถึงตะกร้อแล้วนะทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะมีบทลงโทษเบื้องต้นกับนักตะกร้อไทยนะครับแต่ก็ยังนะยังไม่เป็นที่ตกผลึกก็มีข่าวแว่วๆว่านักกีฬาในทีมซีหลายคนนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะฮะก็แต่อยู่ที่ว่าทางด้านของตะกร้อของเรานะจะชี้แจงอย่างไรนะครับคือตะกร้อทีม C นะผู้จัดการทีมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทีมชุด C เนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการตะกร้อนะทางด้านของ ISTAF นะเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อแห่งสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับออกแถลงการนะครับบอกว่านักตะกร้อของเราทีม C 7คนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดการทีมด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของตะกร้อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ทำหนังสือชี้แจงไปนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าผลการสอบสวนนะจะเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่จะกระทบต่อเรื่องของเอเชียนเกมหรือไม่นะพอนักกีฬาของเราในทีม C มีชื่ออย่างพรเทพถิ่นบางบนนี่นะทางด้านของใครอีกอ่ะกฤษณพงษ์ใช่ไหมขออภัยนะไม่ใช่เป็นอีก7คนนะตั้งยาวปืนใหญ่นะน่าจะเป็นยาวปืนใหญ่นะถึงที่พงคำจันทร์อยู่ทีม C นะคือหลายๆคนที่อยู่ทีม C เนี่ยจะมีผลต่อเอเชียนเกมไหมอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยสมาคมกีฬาตะกร้อนะจะชี้แจงอย่างไรนะนี่คือเบื้องต้นคือไม่ให้นักกีฬาในทีม C นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในฟุตบอลในตะกร้อนะในตะกร้อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะกระทบถึงเอเชียนเกมไหมนะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญนะว่าเราจะตอบโต้แก้ต่างอย่างไรนะครับนะเรื่องกันยาวเลยทีเดียวนะเรื่องของเซปตะกร้อเนี่ยนะครับคุณฟังครับเรื่องนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะนวัตกรรมเรื่องของทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าววน.นะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนนะครับระยะ5ปีนะ2171ถึง2175นะเราได้ฟังนะทางด้านของท่านอาจารย์เชนนะรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะทางด้านของพูดถึงแนวทางการวางแผนระยะ5ปีหลังจากนี้นะครับว่าการเปลี่ยนรูปและการเปลี่ยนรูปต่างๆของการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เคยมุ่งมั่นเพียงมิติทางวิชาการเพื่อความอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้เปลี่ยนเรื่องของการวิจัยเพื่อมาตั้งต้นในการตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่และตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะคือเรามองว่าเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของอาจารย์เรื่องของมหาวิทยาลัยของนักวิชาการเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ห่างไกลจากภาคประชาชนภาคท้องเรื่องของท้องปากท้องใช่ไหมทางด้านของอาจารย์เชนนะครับหรือทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะครับก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะวิจัยเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่าพึ่งพานะนะการนะอย่างเดียวอย่างพึ่งพางบประมาณจากรัฐอย่างเดียวนะต้องดึงเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วิจัยเชิงพาณิชย์อีกนะโอ้โหน่าสนใจมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ได้ติดตามนะได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผ
ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนAFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ ดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป๋าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิทัลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัตยพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล Innovation ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจ50%สูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
7: นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้50%มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาทนำร่องระยะแรก10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดลดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์สัก20,000 บาทก็ออกมา10,000ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3 ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1 สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ในวันที่15 กรกฎาคมนี้โดยนางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่40%สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตณรุมนอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่า กองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา 20:00 น.งานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้จะรับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสรการรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของพานแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้ขบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง10กว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้งสองครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนาร้าง

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

สอนวิธีปักเสื้อหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสื้อหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พ่อได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเส้นเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายนี้มีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

มปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่ไม่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมและจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นเพราะว่าตรงนี้เชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งหนึ่งให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากกว้างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบนซึ่งห่างจากผมเพียง 6-7 ก้าวปลาเกล็ดข้อร้ายจำนวนหนึ่งหนีมาติดกับดักที่วางไว้ไม่น้อยกว่า20ตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆพ่อทำเหมือนเดิมอีก2ครั้งเราได้ปลามามากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วพ่อไม่น่าให้ผมนั่งตกปลาจนหลังขดหลังแข็งเลยเสียเวลาเปล่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนอกจากไม่เหนื่อยแล้วยังรู้สึกสนุกอีกตั้งหากพ่อพูดขึ้นมาด้วยท่าทีจริงจังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่าถ้าลูกเป็นคนจับปลาลูกต้องรู้จักวิธีหลากหลายกว่านี้ลูกอายุ23ปีแล้วอีกไม่กี่วันลูกต้องไปทำงานไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปลี่ยนไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึก
ผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 800

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR Codeซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ห้องเล็กๆขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้วยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดีค่ะสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะเช่นเคยเชยันแก้วกล่ำมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรื่องราวค่ะยังคงเป็นสาระที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยพร้อมกับบทเพลงค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับในวันนี้ช่วงแรกค่ะมีเรื่องจากทางรัฐบาลตอนนี้เขาเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวนะคะที่ผนึกกำลังกับทางด้านของกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลก่อนเลยที่จะลดค่าไฟฟ้า55ล้านบาทต่อปีมีการด้วยค่ะว่าจะลดคาร์บอนมากกว่า1,200 ล้านตันที่จะมุ่งสู่ Net Zero ในปี2593ให้ได้นะคะโดยทางด้านของนางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขโดยส่งเสริมค่ะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนในการให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยทางของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามในสัญญาการให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซล่ารูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลจำนวน25แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green Hospital ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศค่ะให้มีความมั่นคงควบคู่กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะหรือว่าคาร์บอนเนเทอริตี้ค่ะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะที่เป็นสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ภายในปีพุทธศักราช2593ซึ่งด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงมีการเดินหน้านโยบาย Net Zero MOPS ที่จะยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับที่สูงค่ะโดยในปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาลด้วยซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าโครงการนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งพร้อมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า55ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยค่ะแห่งละ 2.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบโซล่ารูฟท็อปแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดการติดตั้ง
งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐต้องไม่เป็นภาระทางการเงินและต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มงบประมาณสำคัญการรักษาพยาบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุขลดต้นทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดพลังงานมาได้ก็จะนำไปสนับสนุนทางด้านของบริการทางการแพทย์ต่อไปที่จะให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้สะดวกสบายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องการที่นำมาฝากเข้าฟังกันในช่วงแรกใครชอบรับประทานเห็ดบ้างยกมือกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนยกมือรวมถึงดิฉันด้วยชอบกินมากเลยผัดเห็ดฟางนะคะแต่ว่าเราจะได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เป็นประจำเวลามีผู้ที่อยู่ตามต่างเนี่ยเรื่องของเห็ดอะไรพวกนี้เราจะได้รับทราบข่าวว่ามีการบริโภคเห็ดที่มีพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็มีผลต่อทางร่างกายบางท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตก็มีนะคะโดยล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการผลิตแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเพื่อเป็นการสกัดกั้นอาการป่วยถึงเสียชีวิตจากเห็ดมีพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 12,000 รายค่ะทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าในแต่ละปีประเทศไทยถือว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2565ถึงปี2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษค่ะจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญค่ะเกิดจากการจำแนกเห็ดพิษชนิดดังนั้นค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพื่อช่วยให้ประชาชนคัดกรองและจำแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นสำหรับแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดไทยค่ะถือว่ามีฟังก์ชันสำคัญได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพนะคะคู่มือที่เป็นข้อมูลของเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศค่ะสำหรับการแจ้งพื้นที่เสี่ยงและ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษตรงนี้ค่ะถือว่าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยทางด้านของสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษโดยทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธก็ย้ำนะคะว่าประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบชนิดเห็ดและประกอบกับการตัดสินใจในเบื้องต้นได้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันนั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวนะคะในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดที่สำคัญตัวเราเองก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือรับประทานเห็ดป่าที่ชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการที่ผิดปกติค่ะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษากันได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะนี่คือสาระในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับเท่าฟังในวันนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังสาระดีๆกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้วันนี้ค่ะช่วงที่2มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งหลายคนช่วงนี้พอเข้าสู่ช่วงที่มีสภาวะเยอะๆเรื่องของการอุปโภคบริโภคเราอาจจะเคยรับประทานอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่ออายุสูงขึ้นร่างกายของเราก็เกิดภาวะอักเสบภายในร่างกายมากพอสมควรบางขั้นก็มีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยในโรคของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจก็มีการรับประทานอาหารที่ต้องลดรสชาติที่จัดเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญที่จะดูแลรักษาร่างกายแต่บางท่านก็แหมไม่ทานเค็มเลยนะคะก็งดเค็มไปจนร่างกายนั้นขาดไอโอดีนก็มีด้วยเช่นกันเอาวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ไม่ขาดไอโอดีนกันเราจะทำกันอย่างไรมาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันได้อย่างไรนะคะสำหรับเกลือที่เสริมไอโอดีนค่ะเราใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถบริโภคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเกลือเสริมไอโอดีนไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นสำหรับน้ำปลาซีอิ๊วขาวที่เสริมไอโอดีนใช้ร่วมกันก็ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าเรามาเช็คว่าเมนูที่เราสามารถจะรับประทานให้ร่างกายของเราได้รับสารไอโอดีนแล้วเราอาจจะต้องเลี่ยงเกลือน้ำปลาพวกซีอิ๊วต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แล้วมีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถรับประทานได้แล้วไม่ทำให้ร่างกายของเราขาดไอโอดีนไปดูกันเลยเขาบอกว่ามีเมนูปลาอาจจะเป็นปลากระพงนึ่งปลาทูต้มส้มอะไรแบบนี้เนื้อปลาเขาจะนิ่มค่ะย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจและรับประทานไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำด้วยเพราะว่าปลากระพงกับปลาทูเนี่ยเขาเป็นปลาทะเลนะเขาก็มีไอโอดีนโอเมก้าอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะอันนี้ดีมากเลยสำหรับเมนูน้ำซุปเนี่ยแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะเขาบอกว่าสดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติเพราะว่าสาหร่ายเขาก็อยู่ในทะเลนะฮะโอ้ก็เขามีสารพวกนี้อยู่แล้วเมนูไข่ค่ะไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนะคะละมุนนุ่มลิ้นอันนี้ทานง่ายเขาบอกว่าให้ใส่เห็ดด้วยใส่เนื้อสัตว์สับๆชิ้นเล็กๆเพราะว่าได้ทั้งโปรตีนบำรุงร่างกายไอโอดีนก็มีครบจบในที่เดียวนะฮะก็มีทั้งในไข่ในเห็ดหอมด้วยแหละตอนนี้สูงวัยก็บอกว่าลดเค็มได้แต่ห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆเพียงปรับวิธีปรุงค่ะเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักแน่นอนค่ะผู้สูงวัยอย่างเรานะคะเราต้องอิ่มอร่อยไปทุกมื้ออิ่มอร่อยสำคัญและที่สำคัญมากไปกว่านั้นร่างกายก็ต้องแข็งแรงจิตใจของเรานะคะก็ต้องดูแลรักษาใส่ใจไปทุกวันค่ะข้อมูลดีๆตรงนี้จากกรมอนามัยค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกับท่านฟังกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

อาหารที่ดีมีประโยชน์เน้นผักผลไม้ลดหวานมันเค็ม 3 ค่ะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและปลูกฝังพฤติกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย60นาทีต่อวัน 5. จำกัดเวลาใช้หน้าจอและเทคโนโลยีควบคุมเวลาเล่นเกมแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ 6. ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเสริมทักษะชีวิตนะคะทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วถ้าเราบริหารจัดการและวางระเบียบเรื่องของการใช้เวลาสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเราให้เขารู้จักบริหารจัดการเวลารับผิดชอบในสิ่งที่ดีมีประโยชน์หากิจกรรมให้เขาทำเชื่อนะคะว่าจะช่วยลดอย่างมากเลยในการเสี่ยงเรื่องของเด็กติดจอได้มากๆเลยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเช่นเคยค่ะที่ฝากมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาของเราหมดแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์เช่นเคยคุณจิตตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันเจนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะThank you.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
6: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชาวนันมาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นนครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นรักมันจักรจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวศนะคะต่อได้ศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวศร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

3เพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตราโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัทนามุรกุลศิลปินชาติปองใจรักรับพรและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่สามรักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สอง

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: กรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
5: นายประเสริฐกันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
6: นางสาวชยวดีชัยแอนันผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือโฟเร็กซ์ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจโฟเร็กซ์รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเพย์เมนต์ Gateway ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
4: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขัน ในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 นเกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

เพลงผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่าย

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อได้หวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไปสองเพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลพลินเป็นผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงไฟสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มได้ธาตุรัก

จบไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักไฟสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควันธรรมในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

0: นอนวัดก็คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอน
1: หากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่านต้องคิดเขาแบบ

บไป3เพลงนั้นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อได้เพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออนัมมัตตคะปริยายเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบถึงความที่เราจะไปตามหาจุดเริ่มต้นที่สุดเบื้องปลายมันจะหาไม่เจอเลยของอะไรของสังสารวัฏนี่แหละท่านผู้ฟังว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเกิดมาอุ้ยนับไม่ถ้วนมันเยอะมากแล้วแต่ละชาติละชาติที่เกิดมานั้นก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติละชาตินั้นมากขนาดที่เรียกว่าถ้าเอามารวมกันไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เอาแค่หนึ่งกับหนึ่งกับนี่มันนานเท่าไหร่เราก็จะแค่หนึ่งกับประมาณหนึ่งแล้วเอามารวมกันอะไรอ่ะความทุกข์เปรียบกับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากประสบกับความตายประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วร้องไห้เอาน้ำตาเนี่ยมารวมกันตั้งฟังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้ยน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกอะความยาวนานจนมันนับไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันนานขนาดนี้ไม่ยะการอธิบายด้วยอุปมาอันนี้ท่านเรียกว่าอนัมมัตตคะปริยายยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับความโศกว่าสิ่งที่รักที่พอใจจะทำให้เกิดความโศกมาเลยจะทำให้เกิดความสุขความสมหวังซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนย้อนแย้งทุกฝังจนกระทั่งเป็นเรื่องเข้าไปถึงในพระราชวังของพระเจ้าเปรตนิโกศลในพระสูตรที่ชื่อว่าปิยชาติกสูตรและยังได้ฟังฐานสูตรคือฐานะที่ใครๆไม่พึงได้5ประการมาประกอบกันด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาล่ะที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นขอเชิญมาฟังประสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ตินกัตถสูตรอนัมมัตตคะสังยุตสูตรที่1มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีตอนที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้

0: วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละสี่นิ้ววางเอาไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนผืนปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตาอาสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกรณานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำกรวนร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจรับพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำกรวนร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมคีระสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร พระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่ 5 ว่าด้วยภูเขาปัพพตสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโปร่งบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึ่งหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุประเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดผักกาดสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษผู้หนึ่งพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น100ปีต่อ1เมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับ1นั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับ1นั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7 ว่าด้วยสาวกสาวกะสูตรกระนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ครั้นนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญกับทั้งหลายผ่านพ้นไปมากแล้วเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นประเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหมณ์เพราะเหตุนี้แหละ ควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่9ว่าด้วยท่อนไม้ทันทะสูตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อชุบเบือนายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่10ว่าด้วยบุคคลปุคคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึ่งใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากก็ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า เราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขากิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แฟนมกตเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตตคสังยุตจบปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกฤหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกฤหบดีได้ไปยังป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกฤหบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีนั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้บดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤหบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญ จากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชบังโดยลำดับกระนั้นพระเจ้าพระเศนทิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิทธิ์คล้อยตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามคำของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็พระนาลีชังคะรับพระสาวนีของนางมัลลิกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคบ่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพปรนามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรยอย่างนี้ คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภริยาหรือสามีของฉันบ้างไหมพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภริยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภริยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดกระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มลิกาถูกแล้ว วชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มาริกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางบาสภคติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มาริกาเพราะพระนางสภคติยาแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมาริกาเสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของเราก็แต่มาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิทูธภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มาริกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิทูธภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นใดเกิดพระชก้าข้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระชก้ามาริกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลายรูปตาข้าแต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผัน เป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามาริกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่ของรักเป็นใดเกิดพระสุขะในที่นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสะใจจริงมาริกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งประคองพระหัตถ์ไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยก็สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ก็ย่อมชิบหายไปเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายมีเรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนัมตัคคะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ตั้งเลยอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ดูอีกนาวเลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับรองได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้สุขามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
8: นายพศอาหรับวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน

0: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยังเงินเดือนเข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภมาที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเมฆขลานี่จะยังไงกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนละค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นาทีสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25ถึง26มิถุนายน2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบ.เลมอนลอของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1 ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทางนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคนคือก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้
1: ที
0: ่
1: เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนของการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบียงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: ซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาล
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่ๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะที่มีส่วนนะท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่าต ้องเดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุดยืนนะคะในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงค่ะปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ท่านบอกเลยนะคะและส่งผลเสียต่อระบบของราชการไทยซึ่งท่านบอกว่ายอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับประเด็นผลสอบที่เป็นโมฆะนั้นท่านขอชี้แจงนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้มีพิษท่านว่าอย่างนี้นะคะหากมีจุดเริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตขออภัยค่ะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
1: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
0: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังตีของร้องข่าว
1: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนดังนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักของหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
0: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพนะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
1: ้
0: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
1: ค่ะ
0: พักกันนะคะติดตามตีของร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนแล้วครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแหละครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Pass และก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันเสียทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ700,000,000,000 บาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนิโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนิโญซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจน พร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับและในขณะที่กฎหมายเลมอนลอว์ล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอว์นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ทีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบ

0: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตค่ะเนี่ยสปอตเมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญยูร้องไว
1: ้
0: นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสก.อาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569หีบเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ะหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเนี่ยเหลือกี่วันเนี่ยเหลือกี่วัน
1: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วันน่ะ3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมาก่อนแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้กทมนะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.ได้นะคะBangkok Vote นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนี้จะต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทม.จะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไหม
1: เปิดเนาะเปิดนะคะซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
0: ้
1: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้โดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีจุดบริการด่วนของกทม.ด้วยอีก19แห่งนะคะทั่วประเทศค่ะ
0: ทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพ
1: ทั่วกรุงเทพนะขออภัยซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สก.เนี่ยย้ำเลยนะว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เรียกว่า 8:00 น.เนี่ยเปิดหีบนะไปจนถึง 17:00 น. 17:00 น. ปิดหีบโดยประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะว่าชื่อของท่านเนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทาง www.leuktangkrungtep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต1444ค่ะ
0: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
1: ่
0: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกนี่เยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยหลายท่าน
1: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
0: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
1: ้ะ
0: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2 24 25กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
1: เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
0: ใช่
1: นะ
0: สวย
1: ค่ะมีระบายสีมีขนมไทยเอาไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
0: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลยนะคะตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหมคะ
1: อ่างทอง
0: อ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนดีสั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรออ่างมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: คุณช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
0: เดี๋ยวไปฟังผู้ชมรอฟังเสียงว
1: ่
0: าอักษรพอพานก็จะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องรอ

0: อามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา